0: เรื่องเนี้ยจริงๆพี่ชินคุณชินเชนวุฒิพี่ชินเชนวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
1: ในประเทศโมซัมบิก
0: เช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: น่าสนใจไม่น้อยครับ
1: ทีนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้ข่าวที่2พี่อาร์มีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
0: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
1: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
0: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
1: มาดากัสการ
0: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
1: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศครีมวานิลาร
0: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
1: ครับ
0: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
1: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
0: ใช่ถูกต้องก็เป็นปีก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
1: เป็นขุมทรัพย์
0: เนื้อใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้1ต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
1: นานเหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมานั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิ
1: ลาเกิดขึ้นนะครับ
0: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมาเป็น
1: ลูกโซ่
0: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
0: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก
0: ็ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
0: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช่
0: โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลดหลั่นลงมา
0: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอินกริเดียนหลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจากแอฟริกาเช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกา

0: างตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่
1: ใ
0: ช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
0: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควอเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านสหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาด ที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
0: ไม่ทำอะไรเลย
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
1: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
0: ครับผมนั่นเองนะครับ
1: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
1: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนในช่วงที่สองครับ
0: ครับ
2: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
3: หนูอุ่นจุ้นจ้านตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
4: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
5: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ ต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
3: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้อะค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
5: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
3: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
5: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
3: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
5: ยินดีครับ
2: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
6: Call Center 02-572-8442 ตลอด24ชั่วโมง
0: กลับมาแล้วก็ช่วงที่2นะครับ
1: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนๆหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
0: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
1: คนไทยรู้จักอียิปต์
0: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเองนะครับ
1: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
0: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
1: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
0: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได
1: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของเวนทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
0: ถูกต้องเพราะว่าเลยเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไหลกรุโฮลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วยสองก็คือไปทางคลองนะครับ
1: ซึ่งจะใกล้กว่า
0: ถูกต้อง
1: นะครับไปยุโรปได้ใกล้กว่า
0: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
1: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
0: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศใน ข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
1: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะคร
0: ับใช่ครับ
1: ครับท่านนี้อยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงครับ

0: ว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
1: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
0: ครับ
1: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกกันนับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดยาทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
0: ครับ
1: อากาศ
0: เป็นยังไงครับ
1: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
0: อ
1: ะไรอย่างนี
0: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
1: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
0: น
1: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
1: อาราบิก
0: อาราบิกนะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาราบิกซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
1: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป
0: ็
1: นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
0: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
1: ใช่หลักๆจากมหาวิ
0: ทยาล
1: ั
0: ย
1: ชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดหนึ่งว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรครับอาม
1: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group มานะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
0: ก็จัดที่ประเทศไทย
1: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณหนึ่ง
0: ทีนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
1: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกา
0: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
1: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่ง กันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
0: วัตถุดิบครับ
1: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันลักษณะนี้
0: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าห
1: ุ้
0: นส่วนด้านธุรกิจ
1: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าเอ๊ะไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเรื่องการค้า
0: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
1: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐนะ
0: การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
1: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณนึงนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิเป็นต้น
0: ซึ่งล้วนเป็นที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
1: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
0: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
1: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
0: ก็คือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยก
1: ัน ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเข้าไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
0: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งน
0: ี้ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joint Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
1: นั่นเองนะครับ
0: ก็สำหรับวันนี้ เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
1: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
0: น่าเสียดาย
1: น่าเสียดาย
0: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 18:00 น. ถึง 18:30 น. ก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DL และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันบ้าง
4: เอาขึ้นที่แบบสูง
6: ไปแรงจำเดินใจอุ้ยใครตกลงมา
4: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นอ่ะ
3: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
2: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได้
7: เรียงเต้ไปถ่ายรูปบุ๊ค
8: เราไปเล่น
6: ไปไปไปอยากถ่ายรูปไปหน่อยนะ
8: ได
6: ้อย่างนั้นก็ดีนะ
8: ไปได้แล้วรับไปเลย
9: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได
8: ้อันนี้รับไปเลย
6: ขอบคุณมากนะ
8: ตั้งห้ารอบ
3: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
2: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสิ่งที่อยากได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
9: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
2: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
3: แน่นอนอยู่แล้ว
2: งั้น

0: มาลองทดสอบกันดูดีกว่า
1: ช่วยแ
2: ฮะตื่นเต้นตื่นเต้น
1: แฮะ
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเออต้องมาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
0: เฮ้ยระวัง
2: ฮะ
0: เฮ้ย
2: ของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาเฮ้ยออกมาสิออกมาน
3: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
0: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
3: จำได้สิ
0: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
2: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
0: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
3: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
0: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ 4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
3: สมุทัยเองหรอกหรอ
0: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
3: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
0: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
3: ้ไม่อะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
0: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: เช่ไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
3: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
0: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
3: อ๋อข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
0: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
3: แรกเริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทานเจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทะยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดพบความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
0: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข
3: ์ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่

0: เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่นะเฮ้ยถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีๆเถอะอย่า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั้นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลากันต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีกายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: you can use as, for example, Ben is as tall as his father. The black shirt is as big as the blue shirt. And when you want to say one thing less than the other, you can use not as. For example, this chair is not as comfortable as the one I have at home. Now you compare these two books. The yellow book is not as thick as the green book. Remember that some adjectives can be irregular and change form when you make comparison. For example, good, better, bad, worse, far, further.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: ที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยเออเยอะอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเออเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
3: เอาพอแล้วเอ้าไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อมค่ะ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
7: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
3: ชัดเลยดีเลย
7: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
6: เอาเป็นว่าการที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเรากันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
10: ครับ
2: ครับ
10: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
10: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
7: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
7: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเราจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
7: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
6: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
5: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
5: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
5: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
5: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เคยสงสัยกันไหมครับว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนเลนส์ของกล้องมันคืออะไร 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 และ16เราลองไปถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่าไปกันเลยพี่ครับ
2: ครับผม
1: ตัวเลขที่ปรากฏบนกล้องตรงนี้ครับมันคืออะไรล่ะครับพี
2: ่เป็นรูรับแสงครับ
3: ว้าว
4: เอสตอบครับ
5: ค่ารูรับแสงครับ
6: น่าจะเป็นรูรับแสงนะคะ
1: แล้วทำไมมันต้อง 1.42 2.84 ไม่เป็น1234อะไรเงี้ยครับใช่เลยครับตัวเลขเหล่านี้เขาเรียกว่าเอฟสต็อปซึ่งตัวเลขยิ่งน้อยสื่อถึงว่ารูรับแสงของกล้องยิ่งมากและถ้าตัวเลขยิ่งมากรูรับแสงยิ่งมีขนาดเล็กตัวเลขเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงดังนั้นเราไปดูกันเลยสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือเราต้องจินตนาการว่ารูรับแสงของเราเป็นรูปวงกลมผมมีรูปวงกลม2วงตรงนี้ขึ้นมาการที่เราอยากจะให้รูรับแสงของเราเนี่ยรับแสงได้น้อยลงครึ่งนึงก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าพื้นที่วงกลมลดลงครึ่งนึงนั่นเองถ้าสมมติรูปแรกนะครับอาจารย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมรูปแรกเป็น d 0แล้วกันแล้วก็เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงที่2เป็น d 1สิ่งที่เราอยากจะได้ก็คือพื้นที่วงกลมวงแรกเป็น2เท่าของพื้นที่วงกลมวงที่2พื้นที่วงกลมของเราสูตรก็คือพาย r ยกกำลัง2ใช่ไหมครับรัศมีของเราเป็น d 0ส่วน2ยกกำลัง2ทำนองเดียวกันครับพื้นที่วงกลมวงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เป็นพาย d 1ส่วน2ยกกำลัง2สิ่งแรกที่เราสามารถทำได้นะครับคือกระจายกำลัง2เข้ามานะครับผมก็จะได้พาย d 0ยกกำลัง2ส่วน4นะครับฝั่งขวามือนะครับเราก็จะได้ d 1ยกกำลัง2ส่วน4ผมมีพายพายตัดชั่วชั่วคูณ4ตลอดชั่วชั่วแล้วผมก็ถอดรูทดังนั้นความสัมพันธ์ที่ผมจะได้ก็คือ d 0เท่ากับสแควร์รูท2คูณ d 1ต่อไปเราจะพูดถึงพระเอกของเราแล้วนะครับตัวเลข f stop มันจะมีสูตรของ f stop นะครับคือ s เท่ากับ f ส่วน d fคือความยาวโฟกัสนะครับดังนั้นเมื่อตะกี้นะครับสิ่งที่เราได้ความสัมพันธ์ก็คือ d 0เท่ากับ square root 2คูณ d 1จาก s เท่ากับ f ส่วน d นะครับเราก็จะได้ว่า d เท่ากับ s ส่วน s ดังนั้นเอาสูตรนี้ครับ ไปแทนกลับมาในนี้ D0 นะครับก็เลยเป็น F ส่วน S0 D1 ก็จะเท่ากับ F ส่วน S1 จะสังเกตได้ว่า F นะครับความยาวโฟกัสของฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือสิ่งเดียวกันเราก็เลยชัวร์ๆนะครับแล้วเราก็ย้ายฝั่งไปดังนั้นสิ่งที่เราจะได้คือ S1 เท่ากับ root 2 S0 และนี่ครับคือความสัมพันธ์ที่เราได้นะครับก็คือถ้าเราเริ่มต้น F stop number ที่ S0 ตัวต่อไปนะครับS1 จะเท่ากับ root 2 S0 สังเกตไหมครับว่าจาก S0 ไป S ทำอะไรกันเราคูณด้วย square root 2นั่นเองตัวต่อไปครับผมคูณด้วย root 2อีก1ครั้งก็ได้เป็น square root 2กำลัง2 S0 นะครับแล้วผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทีนี้เพื่อความง่ายนะครับเปลี่ยน S0 นะครับแทนค่าด้วยเลข1เกิดอะไรขึ้นครับถ้า S0 เป็น1S1 ก็กลายเป็น square root 2นะครับตัวนี้ก็กลายเป็น2ตัวนี้กลายเป็น2 square root 2ไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็น C นะครับไปก็4 square root 2ไปได้เรื่อยๆทีนี้เห็นหรือยังครับว่าตัวเลข x stop ทำไมต้องเป็น1 1.4 เพราะนี่ครับ square root 2มีค่าประมาณ

ป็น 1.414 แล้วเขาขอเขียนรสนิยมแค่ตำแหน่งเดียวเอง1.4 ป้าย2 2 square root 2รูท2ประมาณด้วย 1.4 ใช่ไหมครับคูณด้วย2ก็ได้ 2.8 ไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วก็นี่นะครับคือที่มาของ F stop number สังเกตไหมครับตัวเลขเหล่านี้เป็นลำดับอะไรครับลำดับเรขาคณิตนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรครับลำดับที่ถัดจากกันนั้นมันเกิดจากการคูณด้วยสแควร์รูท2ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งไอ้สแควร์รูท2ตัวนี้นะครับภาษาทางการของมันก็คืออัตราส่วนร่วมนั่นเองนะครับและนี่คือตัวอย่างของลำดับเรขาคณิตในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแมทมากหวานเจี๊ยบเลยเมื่อสักครู่เอ้ยเมื่อสักครู่ถูกแล้วเราได้พูดถึงลำดับเรขาคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีอัตราส่วนร่วมเป็นค่าคงที่เท่ากันซึ่งเราเรียกว่าอัตราส่วนร่วมถูกไหมครับลำดับอะไรนะที่มาคู่กับลำดับเรขาคณิตนั่นก็คือลำดับเลขคณิตนั่นเองนะครับลำดับเลขคณิตคือลำดับที่เทอมถัดกันมีผลต่างเป็นค่าคงที่เราเรียกว่าผลต่างร่วมตัวอย่างของการนำเอาลำดับเลขคณิตไปใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรมีค่าและอยู่ใกล้ตัวน้องๆกว่าที่คิดและสิ่งนั้นก็คือธนบัตรนั่นเองเย้ เราลองมาดูกันนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าความกว้างของธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นมีค่าเท่ากันซึ่งจริงๆแล้วมันมีค่าอยู่ที่72มิลลิเมตรแต่ความที่แตกต่างกันของธนบัตรทั้ง5ชนิดก็คือความยาวของธนบัตรนั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นความยาวของธนบัตรราคา20บาทนั้นความยาวของมันอยู่ที่138มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา50บาทจะอยู่ที่144มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา100บาทอยู่ที่150มิลลิเมตรความยาวของธนบัตรราคา500บาทจะอยู่ที่156มิลลิเมตรและสุดท้ายความยาวของธนบัตรราคา 1,000 บาทอยู่ที่162มิลลิเมตรน้องๆสังเกตหรือเปล่าครับลำดับของความยาวของธนบัตรทั้ง5นั้นมีผลต่างร่วมเป็นเลข6พวกเราอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมธนบัตรทั้ง5ชนิดราคานั้นถึงมีขนาดแตกต่างกันเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือว่าขนาดที่มันแตกต่างกันนี้จะช่วยผู้พิการทางสายตาให้เขารู้ว่าธนบัตรที่เขามีนั้นเป็นชนิดใดกันแน่และนี่คือความลับของธนบัตรที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนนะครับ

0: กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้

0: ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
1: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
0: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
1: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Exactly, okay? This one we call skirt.
1: Skirt.
0: Skirt. Okay, บางคนอาจจะออกเสียงว่า skirt is incorrect, เนาะจำไว้ว่าถ้าตัว K อยู่ตามหลังตัว S เนี่ยจะ sound like กอไก่โอเคเนาะ skirt
1: skirt
0: for example you skipped the classroom no you skipped the classroom it's before K but K sounds like G skirt exactly okay next oneGroup 6. Group 6. Group 6. Try again. Try. Just try. เพื่อนๆไปทางสามารถ discuss คำตอบกับเพื่อนๆได้เลยนะครับโอเคเรามาดูกันว่าเด็กๆต้นทางจะมีแนวคำตอบไปในทิศทางไหนกันนะครับโอเค What can you see? The picture. This picture. What is that? What are they?
2: Slipper.
0: Slipper. Slippers is the new word. But this one we call sandals.
1: Sandals.
0: Sandals.
1: Sandals.
0: Sandals.
1: Sandals.
0: Very good. You should wear sandals in summer when you go to the beach. Very good. All right. Next one. It's gonna be broken. Just.Put it very soft, okay? Softly. One, two, three. Group one. Finally, okay, you say finally.
3: Umbrella.
0: Umbrella, right? Okay, can you say that again?
3: Umbrella.
0: What is that? Can you say that again?
3: Umbrella.
0: Umbrella, all right, all right. So let's take a look at the answer. Very good. Everybody say umbrella.
1: Umbrella.
0: Umbrella.
1: Umbrella.
0: Very good, umbrella, all right. You should take an umbrella in rainy season, right? Okay, so this time it's all about you. Worksheet number 6, season and clothes. รบกวนครูไปทางนะครับสามารถแจกใบงานที่6ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับซึ่งใบงานนี้นักเรียนจะต้อง match the clothes to the seasonsจะต้องจับรูปภาพเสื้อผ้าให้ตรงกับฤดูกาลนะครับโดยรูปแบบใบงานนี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเอง I'm going to give you 3 or 4 minutes 3 or 4 3 or 4 4 minutes okay 4 minutes let's do it

2 minutes. You get ready? Just write something, no? Write sentences on your book or the paper. And then you are going to present what you got. นะเดี๋ยวกิจกรรมนี้ที่เชิญจะให้เวลา2นาทีหลังจากนั้นจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอหรือพูดให้คำแนะนำว่าแต่ละฤดูกาลควรใส่เสื้อผ้าแบบไหนหรือไม่ควรใส่เสื้อผ้าแบบไหนนะครับ 3 minutes. Let's do it.

ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่8ระเบิดจากข้างใน

0: องค์ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนทรงตรัสว่าต้องระเบิดจากข้างใน
1: อะไรระเบิดระเบิดจากตรงไหนหรอเป็นสุข
0: เป็นสุขกำลังอ่านหนังสือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9อยู่แต่เอไม่เข้าใจคำว่าระเบิดจากข้างในเลยค่ะ
2: โอ้เข้าใจไม่ยากหรอกตาจะเล่าให้ฟังเองการพัฒนาที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของชุมชนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านทรงใช้ศัพท์ว่าระเบิดจากข้างในเหมือนกับดอกไม้ที่พร้อมจะบานด้วยความพร้อมจากภายในถ้าเราไปพยายามคลี่กลีบดอกไม้ที่ยังไม่บานนั้นบานออกกลีบดอกไม้ก็จะช้ำหักร่วงหล่นไม่สวยงามเหมือนการปล่อยให้ดอกไม้ได้บานเองตามความเหมาะสมของช่วงเวลาเป็นการบานจากภายในของดอกไม้เองสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานนี้โดยเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาจึงทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฟินซึ่งเป็นพืชผิดกฎหมายจึงมีพระราชดำริที่จะส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกพืชต่างๆเช่นไม้ดอกผักและไม้ผลเมืองหนาวเพื่อเป็นอาชีพทดแทนการปลูกฟินซึ่งชาวเขาสามารถคัดสรรไปปลูกได้ตามความเหมาะสมความสนใจและความถนัดของตนเองเป็นการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนถ้าเราคิดจะช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนใครเราต้องช่วยหรือสนับสนุนให้เขามีความพร้อมที่จะก้าวเดินอย่างมั่นคงด้วยตนเองก่อน
1: ครับคุณตา
0: เป็นสุขเข้าใจหลักการทรงงานข้อนี้แล้วจากพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นแบบอย่างให้พวกเราดูนี่เอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัด

แปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะมาอยู่ในเรื่องของพหุนามกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของไปพร้อมกันนะคะค่ะวันนี้ค่ะนักเรียนสามารถที่จะเขียนพหุนามในรูปผลสำเร็จได้นั่นเองค่ะดังนั้นก่อนอื่นที่นักเรียนจะรู้จักว่าพหุนามคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ของนักเรียนกันก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนสามารถที่จะหาผลบวกของ 5a กับลบ 2a แล้วได้คำตอบเป็นเอกนามได้หรือไม่ก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนคะ 5a และลบ 2a เป็นเอกนามหรือไม่คะ
3: เป
2: ็นเอกนามถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณกันได้ใช่ไหมคะระหว่างค่าคงตัวกับตัวแปรและเลขชี้รังของตัวแปรนั้นเป็นเท่าไหร่เอ่ย1นั่นเองนักเรียนเราดูว่า 5a และลบ 2a เนี่ยเป็นเอกนามแล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นเอกนามที่ทำไมกันด้วย
3: คล้
2: ายกันเก่งมากถ้าสองเอกนามนี้คล้ายกันแล้วเราสามารถหาผลบวกได้ไหมคะได้ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย 3a ถูกต้องค่ะซึ่ง 3a ก็เป็นเอกนามไหมคะเป็นเอกนามนะคะนักเรียนเก่งมากค่ะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่า 5a นะคะและลบ 2a เนี่ยเมื่อหาผลบวกแล้วคำตอบก็ยังเป็นเอกนามอยู่ซึ่งคำตอบก็คือ 3a นั่นเองถูกต้องค่ะค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะนักเรียนสามารถที่จะหาผลบวกของ2 x กับ3 y แล้วได้คำตอบเป็นเอกนามได้หรือไม่
3: ไม
2: ่
3: ได
2: ้ไม่ได้ทำไมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเก่งมากสังเกตดูว่า2 x มีตัวแปรคือ x 3 y ตัวแปรคือ y ทำไมคะตัวแปรเป็นคนละชุดกันใช่ไหมคะสามารถนำมาบวกกันได้ไหม
3: ไม
2: ่ได้ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าผลบวกของ 2x กับ 3y นั้นไม่สามารถนำมาบวกกันได้ใช่ไหมคะดังนั้น 2x กับ 3y นะคะเรียนหาผลบวกแล้วได้คำตอบเป็นเอกนามไหมคะไม่เป็นเอกนามนั่นเองนะคะถูกต้องนะสังเกตดูว่า 2x กับ 3y เนี่ยไม่ได้เป็นเอกนามที่คล้ายกันแปลว่าไม่สามารถที่จะนำมาบวกกันได้นะคะถูกต้องค่ะทีนี้คุณครูขอทบทวนการหาผลบวกและผลลบของเอกนามกับนักเรียนนะคะนักเรียน 5xy ยกกำลัง3เป็นเอกนามไหมคะ
3: เป
2: ็นนะคะ 8xy ยกกำลัง3เป็นเอกนามไหมคะ
3: เป
2: ็นทั้ง2เอกนามนี้ทำอะไรกันอยู
3: ่
2: บวกกันแล้วทั้ง2เอกนามนี้เป็นเอกนามที่คล้ายกันไหมคะคล้ายกันนั้นเรียนสามารถหาผลบวกได้ไหมคะ
3: ได้
2: ดังนั้นในข้อแรกเราจะคำตอบเป็นเท่าไหร่เอ่ย
3: 13xy
2: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่า 5xy ยกกำลัง3บวกด้วย 8xy ยกกำลัง3จะเท่ากับ 13xy ยกกำลัง3ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเรามีตัวแปรชุดเดียวกันแล้วใช่ไหมคะเราสามารถนำอะไรเอ่ยสามารถนำค่าคงตัวใช่ไหมคะหรือว่าสัมประสิทธิ์5กับ8บวกกันได้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ

0: ลบ 4YZ บวกด้วย 3YZ นะคะเราสามารถหาคำตอบได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: ล
0: บ 1YZ แต่1เราต้องเขียนไหมคะไม่ต้องเขียนเก่งมากแล้วคำตอบของเราก็คือ
1: ลบ YZ
0: ถูกต้องค่ะคือลบ YZ นั่นเองนะคะเขียนติดกันไปว่าทำอะไรกันอยู่คูณกันนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ 9Z ยกกำลัง2ลบด้วย 5Z ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
1: 4Z ยกกำลัง2
0: ถูกต้องนะคะก็จะได้เป็น 4Z ยกกำลัง2นั่นเองนะคะดังนั้นในเรื่องของเอกนามนักเรียนน่าจะเข้าใจกันดีแล้วใช่ไหมคะทีนี้วันนี้เราจะมาลองตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนิดหนึ่งนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางคะคุณครูได้กำหนดนิพจน์มาให้นะคะครูต้องการทราบว่านิพจน์ที่ครูกำหนดให้นั้นเป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามนะคะดังนั้นอันแรกเลย7เป็นเอกนามหรือไม่คะ
1: เป็น
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยสามารถเขียนให้อยู่รูปของการคูณได้ไหมคะสามารถเขียนให้อยู่รูปของการคูณระหว่างค่าคงตัวกับตัวแปรได้ซึ่งค่าคงตัวของเราก็คือ7ใช่ไหมคะส่วนตัวแปรของเราอาจจะเป็น x แต่ต้องเป็น x ยกกำลังอะไรเอ่ย0เก่งมากค่ะข้อนี้นะคะเราจะได้ว่า7นั้นเป็นเอกนามนั่นเองถูกต้องค่ะ
1: 1
0: ต่อไปค่ะ 10x ยกกำลังลบ3นิพจน์นี้เป็นเอกนามหรือไม่เป็นเอกนามคะเพราะว่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังของตัวแปรของเราทำไมคะติดลบนั่นเองเป็นจำนวนเต็มลบนะคะถูกต้องนะคะ 10x ยกกำลังลบ3จึงไม่เป็นเอกนามนั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ 6x ยกกำลัง2ลบด้วย 4x บวกด้วย3เป็นเอกนามหรือไม่คะ
1: ไม่เป็น
0: ถูกต้องค่ะก็คือไม่เป็นเอกนามนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนลองสังเกตนะคะคุณครูได้กำหนดนิพจน์มาให้แล้ว7เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป็น
0: นะคะ 10x ลบด้วย3นักเรียนลองดูว่า 10x ลบด้วย3เนี่ยอยู่ในรูปของการอะไรเอ่ยแต่ว่าเราสามารถเขียนให้อยู่รูปของการบวกได้ไหมคะได้จะเขียนได้เป็นยังไงเอ่ย
2: 10x
0: ลบ3เก่งมากค่ะเราสามารถเขียน 10x ลบด้วย3ให้เป็น 10x บวกด้วยลบ3ได้คือสามารถเขียนให้อยู่ของการบวกได้ใช่ไหมคะแล้ว 6x ยกกำลัง2ลบด้วย 4x บวกด้วย3ล่ะคะสามารถเขียนให้อยู่ของการบวกเอกนามได้ไหมคะได้เขียนได้เป็นยังไงเอ่ย
2: 6x ยกกำลัง2บวก 4x บวก3
0: ถูกต้องค่ะและสังเกตดูว่าทั้งนิพจน์ทั้ง3ในข้อนี้เห็นไหมคะทั้ง3ตัวอย่างของคุณครูนั้นนะคะข้อ2ข้อ3เนี่ยนักเรียนจะดูว่าจะสามารถเขียนอยู่รูปของการบวกของเอกนามได้นะคะซึ่งเราจะเรียกนิพจน์ทั้ง3ข้อนี้ว่าอะไรคะพหุนามนั่นเองเห็นไหมคุณครูจะเรียกนิพจน์ทั้ง3ข้อนี้ว่าพหุนามดังนั้นในปลายทางลองสังเกตดูว่าพหุนามต้องมีลักษณะเป็นยังไงคะอย่างแรกเลยจะต้องเป็นเอกนามแน่นอนใช่ไหมคะเห็นไหมเพราะว่า7ก็เป็นพหุนามนะคะและต่อไปทำไมคะอยู่รูปของการอะไรเอ่ยสามารถอยู่รูปของการบวกกันของเอกนามได้นะคะดังนั้นเราดูความหมายของพหุนามไปพร้อมกันเลยค่ะพหุนามนะคะเขาบอกว่านิพจน์ที่อยู่ในรูปเอกนามหรือเขียนอยู่ในรูปการบวกกันของเอกนามตั้งแต่2เอกนามขึ้นไปเราจะเรียกว่าพหุนามทีนี้นักเรียนได้รู้จักความหมายของพหุนามแล้วใช่ไหมคะทีนี้เพื่อความสะดวกนะคะในการอ้างถึงเราจะเรียกแต่ละเอกนามที่ปรากฏในพหุนามว่าพจน์นะคะต่อไปนี้นะคะเอกนามที่ปรากฏในพหุนามเราจะเรียกว่าพจน์และในกรณีที่พหุนามนั้นมีเอกนามที่คล้ายกันจะเรียกเอกนามที่คล้ายกันว่าพจน์ที่คล้ายกันนะคะดังนั้นนักเรียนมาช่วยคุณครูบอกจำนวนพจน์และพจน์ของพหุนามที่ครูได้กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างแรกนะคะ5น นะคะนักเรียนคะ5เป็นเป้าผู้นามมั้ยคะ
1: เ
0: ป็นใช่ปะ5เป็นเป้าผู้นามดังนั้นมีจำนวนกี่พจน์เอ่ย1พจน์ซึ่งก็คือ5นะคะถูกต้องนะเห็นมั้ยเราจะได้ว่า5เนี่ยเป็นเป้าผู้นามนะคะที่มี1พจน์และพจน์นั้นก็คือ5นะคะต่อไป 2x ลบด้วย3เป็นเป้าผู้นามมั้ยคะเป็นพหุนามมีกี่พจน์คะ2พจน์ซึ่งก็คือ 2x กับ -3 อย่าลืมนำเครื่องหมายลบมาด้วยนะคะถูกต้องต่อไปค่ะ 4x บวกด้วย 3y ลบด้วย 6x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x เป็นพหุนามไหมคะ
1: เป็น
0: พหุนามคะซึ่งมีกี่พจน์คะ
1: 4
0: พจน์นั่นก็คือ
2: 4x 3y ลบ 6x ยกกำลัง2ลบ 2x
0: ถูกต้องค่ะทีนี้เนี่ยสังเกตดูว่าเราสามารถบอกคุณครูได้แล้วค่ะว่าในข้อนี้ค่ะข้อที่3ตัวอย่างที่3ของคุณครูเป็นเป้าผู้นามที่มีทั้งหมด4พจน์ทีนี้คุณต้องการทราบต่อแล้วมีพจน์ไหนที่คล้ายกันบ้างไหมคะ
2: 4x
0: มีไหมคะมีคือ 4x กับลบ 2x จะเป็นพจน์ที่คล้ายกันนั่นเองสังเกตว่ามีตัวแปรเป็นชุดเดียวกันก็คือมี x เหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องนะคะทีนี้นั่นเองคะ 2x ลบด้วย3เราสามารถเขียนให้ดูรูปของการบวกของเอกนามได้ไหมคะ
1: ได้
0: เราจะเขียนได้เป็นยังไงเอ่ยในข้อนี
2: ้
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น 2x บวกด้วย -3 นั่นเองค่ะต่อไปและ 4x บวกด้วย 3y ลบด้วย 6x ยกกำลัง2ลบด้วย 2x ล่ะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกของเอกนามได้เป็นยังไงคะ
2: 4x บวก 3y บวก 6x ยกกำลัง2บวก -2x
0: เก่งมากค่ะถูกต้องนะคะเราก็จะสามารถเขียนได้เป็น 4x บวกด้วย 3y บวกด้วย -6x ยกกำลัง2บวกด้วย -2x นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะคุณครูต้องการให้นักเรียนนะคะช่วยกันรวมพจน์ที่คล้ายกันในพหุนามที่ครูได้กำหนดให้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำไปทีละข้อพร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะดังนั้นเรามาดูในตัวอย่างแรกนะคะในข้อแรก 3x บวก 4y ลบด้วย 6 ข้อนี้มีพจน์ที่คล้ายกันไหมคะ
1: ม
0: ีพจน์ไหนคล้ายกันเอ่ย
1: 3x
0: กับ 4x เป็นพจน์ที่คล้ายกันสามารถนำมาบวกกันได้ไหมคะได้ดังนั้นนักเรียนจะสามารถเขียนได้เป็นยังไงเอ่ย
1: 3x
0: และข้อที่ของเราในวงเล็บเราจะเท่าไหร่เอ่ย
1: 7x
0: ถูกต้องนะคะนักเรียนก็จะได้ว่าพหุนามในข้อนี้ของเราจากเดิมเป็น 3x บวกด้วย 4x ลบด้วย 6 ก็จะสามารถเขียนได้เป็น 7x ลบด้วย 6 นะคะมาดูในตัวอย่างที่2บ้างนะคะตัวอย่างที่2 4x ยกกำลัง2บวกด้วย 2xลบด้วย 3x ยกกำลัง2ลบด้วย 5x ข้อนี้นักเรียนลองหาพจน์ที่คล้ายกันให้คุณครูหน่อยมีพจน์ที่คล้ายกันกี่คู่คะ
1: 2
0: คู่คู่แรกคืออะไรบ้างเก่งมากค่ะคู่แรกก็คือ 4x ยกกำลัง2กับลบ 3x ยกกำลัง2เป็นพจน์ที่คล้ายกันในคู่แรกคู่ที่2ล่ะคะ
2: 2x กับลบ
0: 2x กับลบ 5x ถูกต้องค่ะนะคะต่อไปเมื่อเราได้พจน์ที่คล้ายกัน2คู่แล้วเรียนก็มาหาคำตอบทีละคู่ใช่ไหมคะในวงเล็บแรกก่อน 4x ยกกำลัง2ลบด้วย 3x ยกกำลัง2จะได้เท่าไหร่คะ 1x ยกกำลัง2ซึ่งเราเขียนแค่ x ยกกำลัง2ถูกต้องต่อไปวงเล็บที่2นะคะ 2x ลบด้วย 5x ล่ะคะ
1: ลบ
0: 3x เก่งมากค่ะนะคะดังนั้นพหุนามในข้อนี้เราก็จะสามารถเขียนได้เป็น x ยกกำลัง2ลบด้วย 3x ค่ะซึ่งเราสังเกตดูว่าคำตอบที่นักเรียนหามาทั้ง2คำตอบใช่ไหมคะอย่างข้อแรกเรียนสามารถเขียนพหุนามได้เป็น 7x ลบด้วย 6 ข้อที่2ยังเขียนได้เป็น x ยกกำลัง2ลบด้วย 3x สังเกตดูว่า

0: ตอบที่เราได้มาสุดท้ายแล้วหน้าตาของพจน์เป็นไงคะมีพจน์ไหนที่หน้าตาเหมือนกันไหมคะมีพจน์ไหนที่คล้ายกันไม่เอ่ยมีไหมคะในข้อแรกมีไหมคะไม่มีข้อนี้ล่ะคะไม่มีนะคะนักเรียนคะเราจะได้ว่านะคะพหุนามทั้ง2ตัวอย่างนี้นะคะเป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราดูกันว่าพหุนามในรูปผลสำเร็จนั้นคืออะไรนะคะเราจะเรียกพหุนามที่ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยว่าพหุนามในรูปผลสำเร็จนั่นเองค่ะเห็นไหมถ้านักเรียนต้องหาพหุนามนะคะแล้วพหุนามข้อนั้นไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยเรียนสามารถบอกได้เลยว่าเป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จแล้วนะคะและเมื่อเราเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปผลสำเร็จแล้วเราจะเรียกดีกรีสูงสุดของพจน์ของพหุนามในรูปผลสำเร็จว่าดีกรีของพหุนามดูดีนะคะดีกรีของพหุนามก็คือเราจะเลือกดีกรีสูงสุดของพจน์ของพหุนามในรูปผลสำเร็จนั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อเรียนได้เข้าใจใน2คำนี้มากยิ่งขึ้นคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับนักเรียนนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างแรกนะคะจงหาดีกรีของพหุนาม 3xy ยกกำลัง2ลบด้วย 2xy บวกด้วย 6x ข้อนี้ก่อนอื่นเราดูก่อนว่าพหุนามที่คุณครูได้กำหนดให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จหรือยังคะเป็นแล้วเพราะว่าอะไรเอ่ยไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยถูกต้องค่ะในข้อแรกเราจะได้ค่ะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดเป้านามในรูปผลสำเร็จมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คุณครูต้องการให้เรียนช่วยกันหาดีกรีของพหุนามที่ครูได้กำหนดให้ดังนั้นเป้านามในข้อนี้มีทั้งหมดกี่พจน์คะ3พจน์นะคะดังนั้นเราจะมาหาดีกรีของแต่ละพจน์กันก่อนนะคะดังนั้นอ่ะพจน์แรก 3xy ยกกำลัง2ดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ3ถูกต้องเนื่องจากว่า x มีเลขที่กำลังเป็น1 y มีเลขที่กำลังเป็น2เราสามารถนำมาบวกกันได้เลยก็จะได้3นะคะต่อไปลบ 2xy นะคะมีดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ
1: 2
0: ถูกต้องค่ะต่อไป 6x ล่ะคะ
1: 1
0: นะคะทีนี้ดีกรีของพหุนามในข้อนี้ของเราจะเป็นเท่าไหร่คะดีกรีของพหุนามคืออะไรนะเราจะเลือกที่เป็นดีกรีสูงสุดของพจน์ที่อยู่ในรูปของพหุนามรูปผลสำเร็จใช่ไหมคะดังนั้นสุดๆก็คือ3ดังนั้นดีกรีของพหุนามในข้อนี้ตอบว่า
1: 3
0: นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมในตัวอย่างที่2เนี่ยจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่2จงหาดีกรีของพหุนาม 6x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ลบด้วย 2x ยกกำลัง3บวกด้วย 3x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2บวกด้วย 5x ยกกำลัง3ข้อนี้เนี่ยต้องช่วยกันตอบคุณครูก่อนค่ะว่าจากตัวอย่างที่ครูกำหนดให้มานั้นเป็นเป้านามในรูปผลสำเร็จหรือยังคะ
1: ย
0: ังไม่เป็นดังนั้นเราจะต้องทำให้อยู่ในรูปของพหุนามในรูปผลสำเร็จก่อนเราจะทำได้ไหมคะเก่งมากนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนใช่ไหมคะดังนั้นให้เราลองดูซิว่ามีพจน์ที่คล้ายกันกี่คู่คะ
1: 2
0: คู่คู่แรกคืออะไรเอ่ย
1: 6x ยกกำลัง 2y ยกกำลัง 2 3x ยกกำลัง 2y ยกกำลัง 2
0: ถูกต้องค่ะคู่แรกเราจะได้เป็น 6x ยกกำลัง 2y ยกกำลัง 2จะเป็นพจน์ที่คล้ายกันกับ 3x ยกกำลัง 2y ยกกำลัง 2คู่ที่2ล่ะคะ
1: 2x ยกกำลัง 3 2x ยกกำลัง 3
0: ถูกต้องค่ะในคู่2ก็คือเราได้ว่าลบ 2x ยกกำลัง3เป็นพจน์ที่คล้ายกันกับ 5x ยกกำลัง3นั่นเองนะคะเราก็จะมาทำให้เป็นพหุนามให้อยู่ในรูปผลสำเร็จนะคะเรียนก็สามารถเลือกพจน์ที่คล้ายกันนะคะมาอยู่ด้วยกันได้เลยนะคะดังนั้นในวงเล็บแรกเราจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 9 x 2 y
0: ถูกต้องค่ะและในวงเล็บที่2ล่ะคะได้อะไรคะถูกต้องค่ะเห็นไหมดังนั้นเราก็จะได้แล้วค่ะว่าเป้านามในข้อนี้ของเราก็จะเขียนได้เป็น 9x ยกกำลัง

0: 2 y ยกกำลัง2บวกด้วย3 x ยกกำลัง3นั่นเองซึ่งทั้ง2พจน์นี้เป็นเป้านามแล้วใช่ไหมคะและเป็นเป้านามในรูปผลสำเร็จหรือไม
1: ่เป
0: ็นแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาหาดีกรีของเป้านามในข้อนี้กันนะคะเนื่องจากว่านะคะเป้านาม 6x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ลบด้วย 2x ยกกำลัง3บวกด้วย 3x ยกกำลัง

0: 2บวกด้วย3 x ยกกำลัง3แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราจะมาดูดีกรีของแต่ละพจน์กันค่ะ9 x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2มีดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ถูกต้องค่ะ3 x ยกกำลัง3ล่ะคะมีดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ3ดังนั้นดีกรีของเป้านามในข้อนี้จะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะเพราะว่าเราจะต้องเลือกดีกรีที่สูงที่สุดนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนพอทำได้ไหมคะแปลว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจพหุนามแล้วรวมถึงสามารถที่จะระบุดีกรีของพหุนามได้แล้วนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนพหุนามให้อยู่รูปของผลสำเร็จได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางโดยการทำแบบฝึกหัดที่3เรื่องพหุนามนั่นเองค่ะค่ะนั่นเองคะสำหรับในแบบที่3นะคะเรื่องพหุนามคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะสำหรับในแรกนะคะก็คือจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อค่ะคือให้นักเรียนนะคะพิจารณาว่าพหุนามที่กำหนดให้ในแต่ละข้อนะคะเป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จหรือไม่นะคะถ้าไม่เป็นนักเรียนจะต้องทำให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นก็บอกดีกรีของพหุนามให้คุณครูค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในตอนที่2นะคะก็จะให้นักเรียนค่ะเขียนพหุนามที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะให้อยู่ในรูปของพหุนามในรูปผลสำเร็จนั่นเองค่ะโดยคุณครูจะมีทั้งหมด5ข้อให้กับนักเรียนนะคะในตอนที่2ค่ะแล้วก็สำหรับในตอนที่3นะคะก็จะให้นักเรียนได้หาพจน์ที่หายไปนั่นเองซึ่งก็จะเป็นการฝึกการใช้ความรู้ของนักเรียนนะคะซึ่งคุณครูจะมีกันทั้งหมด4ข้อนั่นเองค่ะนักเรียนเข้าใจตัวอย่างแบบผ่านยังคะเข้าใจแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะท้ายชั่วโมง

0: ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบค่ะที่3ไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเฉลยในตอนที่1กันก่อนนะคะสําหรับในตอนแรกค่ะจะให้นักเรียนนะคะพิจารณาว่าพหุนามที่คุณครูได้กําหนดให้นะคะทั้ง2ข้อนั้นเป็นพหุนามในรูปผลสําเร็จหรือไม่นะคะถ้าไม่เป็นนะคะให้นักเรียนทําให้เป็นพหุนามในรูปผลสําเร็จก่อนหลังจากนั้นก็มาบอกดีกรีของพหุนามให้เรียบร้อยดังนั้นในข้อที่1นะคะสิ่งที่โจทย์ให้มา 5x ยกกําลัง 2y ลบด้วย 2xy บวกด้วย 9yเป็นพหุนามในรูปผลสําเร็จหรือไม่คะเป็นไหมคะ
1: เป
0: ็
1: น
0: เป็นนะคะถูกต้องถ้าเป็นแล้วแปลว่าเราสามารถระบุดีกรีได้เลยไหมคะ
1: ได
0: ้เลยนะคะข้อที่1ของเราพหุนามของเราคุณครูกําหนดให้มากี่พจน์เอ่ย
1: 3
0: โพจน์ถูกต้องนะคะดังนั้น 5x ยกกําลัง 2y ดีกรีเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ดีกรีเป็น3เก่งมากค่ะต่อไปลบ 2xy มีดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ2ถูกต้องต่อไป 9y มีดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ
1: 1
0: ดังนั้นดีกรีของพหุนามในข้อนี้มีค่าเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะเพราะเราต้องเลือกดีกรีสูงสุดใช่ไหมคะเก่งมากข้อ1ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะข้อที่2บ้างนะคะข้อที่2 5x ยกกำลัง3แซดลบด้วย 2z ยกกำลัง3บวกด้วย 2x ยกกำลัง3 z บวกด้วย 5z ยกกำลัง3นั่นเลยค่ะพหุนามในข้อนี้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จหรือยังคะ
1: ย
0: ังไม่เป็นนะคะถูกต้องดังนั้นนักเรียนจะต้องทำให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จเรียบร้อยก่อนนะคะในข้อนี้คุณครูกำหนดให้มาทั้งหมดกี่พจน์คะ4พจน์แล้วมีพจน์ไหนที่คล้ายกันบ้างเอ่ยมี2คู่เก่งมากค่ะดังนั้นนะคะแล้วก็จับพจน์ที่คล้ายกันนะคะมารวมกันให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอ่ะนั่นแหละค่ะในคู่แรกวงเล็บแรกของเราได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะถูกต้องวงเล็บที่2ล่ะคะถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะได้พหุนามในรูปผลสําเร็จเป็น 7x ยกกําลัง 3z บวกด้วย 3z ยกกําลัง 3ใช่ไหมคะอ่ะเมื่อเราได้พหุนามในรูปผลสําเร็จแล้วต่อไปเราสามารถระบุดีกรีได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วนะคะในข้อนี้ของเรานะคะ 7x ยกกําลัง 3z เรามีดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะเนื่องจากว่า x ของเรามีเลขชี้กำลังเป็น3ใช่ไหมคะ z ของเรามีเป็น1รวมกันเป็น4ถูกต้องค่ะต่อไป 3z ยกกำลัง3มีดีกรีเป็นเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ดังนั้นดีกรีของพหุนามในข้อนี้ของเราจะเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: นะคะถูกต้องนะคะต่อให้1ถูกหมดไหมคะ2ข้อถูกหมดนะคะเยี่ยมมากค่ะดังนั้นเรามาต่อกันในตอนที่2กันบ้างนะคะในตอนที่2ค่ะนักเรียนจะต้องเขียนพหุนามที่ครูได้กําหนดให้นะคะให้อยู่ในรูปของผลสําเร็จนั่นเองค่ะดังนั้นในข้อแรก 7x ยกกําลัง2บวกด้วย 9x ลบด้วย 5x ยกกําลัง2ลบด้วย 2x บวกด้วย 6ข้อนี้ของเรามีพจน์ที่คล้ายกันอยู่กี่คู่คะ
1: 2
0: คู่เก่งมากนะคะดังนั้นพหุนามของเราคำตอบสุดท้ายเราได้กี่พจน์คะ
1: 3
0: พจน์ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถที่จะนะคะนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนได้เลยใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะข้อนี้ดังนั้นพหุนามในรูปผลสำเร็จของข้อที่1ก็คือ 2x ยกกำลัง2บวกด้วย 7x บวกด้วย6ค่ะถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องก็ตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะต่อไปเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2นักเรียนได้คำตอบไหมคะได้แล้วได้เท่าไหร่เอ่ยข้อที่2ใครเชื่อครูตอบได้ข้อที่2ได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะข้อนี้นะคะนักเรียนคะมีพจน์ที่คล้ายกันกี่คู่เอ่ยกี่คู่คะ1คู่นะคะนั่นก็คือ 4xy กับ ลบ 8xy นั่นเองนะคะเห็นไหมนักเรียนก็สามารถนำพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเติมในสิ่งที่โจทย์ให้มาได้เลยนะคะก็ 4xy ลบด้วย 8xy ก็จะเหลือลบ 4xy นั่นเองนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปให้ครบถ้วนนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะเราก็จะได้พหุนามในรูปผลสำเร็จก็คือลบ 4xy ลบด้วย 10xลบด้วย y นั่นเองค่ะในข้อที่2เก่งมากค่ะข้อที่3เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะข้อที่3ของเรานะคะ 6x ยกกำลัง3ลบด้วย 2x ยกกำลัง2ลบด้วย 3x ยกกำลัง3บวกด้วย 5x ยกกำลัง2ข้อนี้มีพจน์ที่คล้ายกันกี่คู่เอ่ย2คู่นะคะถูกต้องนะคะแล้วก็จับพจน์ที่คล้ายกันมารวมกันให้เรียบร้อยนะคะนะข้อนี้คำตอบของเราจะเหลือกี่พจน์คะ2พจน์นะคะนักเรียนก็จะได้แล้วค่ะว่าพหุนามในรูปผลสำเร็จของข้อนี้ก็คือ 3x ยกกำลัง3บวกด้วย 3x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะ3ข้อต่อไปเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่4เลยนะคะในข้อที่4 2x ยกกำลัง 2y บวกด้วย y ยกกำลัง2ลบด้วย3บวกด้วย x ยกกำลัง 2y บวกด้วย9ข้อนี้เรามีพจน์ที่คล้ายกันกี่พจน์คะ2คู่ถูกต้องค่ะนะคะดังนั้นข้อนี้ของเราเรียนก็สามารถนำพจน์ที่คล้ายกันนะคะมารวมกันก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหาคำตอบนะคะดังนั้นคำตอบของเราจะมีกี่พจน์คะ3พจน์นะคะถูกต้องค่ะไหม 2x ยกกำลัง 2y บวกด้วย x ยกกำลัง 2y ก็จะได้ 3x ยกกำลัง 2y นั่นเองอย่าลืมว่าของเรามีเลข1อยู่แต่เราแค่ไม่เขียนใช่ไหมคะในส่วนนี้นะแล้วก็ลบ3บวกด้วย9ก็จะเหลือ6นั่นเองนะคะดังนั้นพหุนามในรูปผลสำเร็จของข้อนี้ก็คือ 3x ยกกำลัง 2y บวกด้วย y ยกกำลัง2บวกด้วย6ค่ะ4ข้อถูกหมดใครถูกหมดคะยกมือซิยังมีคนถูกหมดนะคะเก่งมากเดี๋ยวมาดูในข้อที่5ของเรานะคะข้อที่5ลบ 6a ลบด้วย 6b ลบด้วย 5a ลบด้วย 3c ลบด้วย 5b บวกด้วย 4ข้อนี้มีพจน์ที่คล้ายกันทั้งหมดกี่คู่คะนักเรียน
1: 3
0: เก่งมากค่ะนะคะดังนั้นนักเรียนก็เริ่มแรกเลยค่ะเราก็จะนำพจน์ที่คล้ายกันใช่ไหมคะมารวมกันก็จะหมด3คู่อย่างนี้เลยนะคะถูกต้องค่ะเรียนก็หาคำตอบนะคะจนได้คำตอบนะคะดังนั้นข้อนี้ค่ะพหุนามในรูปผลสำเร็จของข้อที่5ของเราก็คือลบ 11a ลบด้วย 11b ลบด้วย 2c นั่นเองค่ะตอนที่2 5ข้อใครถูกหมดบ้างคะมีอยู่ทั้งหมด4คู่นะคะเก่งมากอ่ะต่อไปเหลือตอนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นตอนที่3กันบ้างค่ะในตอนที่3ก็จะเป็นการให้เรียนค่ะหาพจน์ที่หายไปนะคะเติมให้สมบูรณ์นั่นเองโดยที่คุณครูเนี่ยก็จะมีพหุนามในรูปผลสำเร็จมาให้แล้วเห็นไหมจากเดิมของเราเป็นพหุนามที่มีกี่พจน์คะ4พจน์แต่ว่าพอเราจัดรูปให้อยู่ในรูปของพหุนามในรูปผลสำเร็จเหลือ2พจน์ดังนั้นจำนวนที่หายไปคืออะไรนะพจน์ที่หายไปเราเติมเลขอะไรคะถูกต้องค่ะก็คือ 5x ยกกำลัง4นั่นเองนะคะเก่งมากเพราะว่าพหุนามในรูปผลสำเร็จก็คือ 10x ยกกำลัง4ดังนั้นเรามีอยู่แล้ว 5x ยกกำลัง4ก็เติมไปอีก 5x ยกกำลัง4นั่นเองนะคะถูกต้องต่อไปในข้อที่2นะคะพจน์ที่หายไปคืออะไรคะ 2y ยกกำลัง2ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะเพราะว่าของเราพหุนามในรูปผลสำเร็จก็คือ 7y ยกกำลัง2ดังนั้นเรามีอยู่แล้วเห็นไหมเรามีอยู่แล้ว 5y ยกกำลัง2ใช่ไหมคะเราก็เพิ่มมาอีก 2y ยกกำลัง2ก็จะได้ 7y ยกกำลัง2นั่นเองค่ะค่ะนั่นเองค่ะและในข้อที่3นะคะพจน์ที่หายไปคืออะไรเอ่ยลบ 11xy นะคะถูกต้องนะคะและข้อที่4ล่ะคะ ถูกต้องค่ะก็คือลบแซดยกกำลัง2นั่นเองนะคะทั้ง4ข้อนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแปลว่าวันนี้คะแนนได้สามารถที่จะรู้จักเป้านามแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สามารถบอกดีกรีของเป้านามได้สามารถที่จะเขียนเป้านามให้อยู่รูปของผลสำเร็จได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสู่ความรู้ในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะนั่นเองค่ะนิพจน์ที่อยู่ในรูปเอกนามหรือเขียนอยู่ในรูปการบวกของเอกนามตั้งแต่2เอกนามขึ้นเราจะเรียกว่าพหุนามแล้วเราจะเรียกแต่ละเอกนามที่ปรากฏในพหุนามว่าพจน์นะคะและในกรณีที่พหุนามนั้นมีเอกนามที่คล้ายกันเราจะเรียกเอกนามที่คล้ายกันว่าพจน์ที่คล้ายกันค่ะแล้วก็เราจะเรียกพหุนามนะคะที่ไม่มีพจน์ที่คล้ายกันเลยว่าพหุนามในรูปผลสำเร็จนะคะและเมื่อเราเขียนพหุนามให้อยู่ในรูปผลสำเร็จแล้วเราจะเรียกดีกรีสูงสุดของพจน์ของพหุนามนี้ว่าดีกรีของพหุนามนั่นเองค่ะค่ะสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปเราจะอยู่ในเรื่องของการบวกและการลบพหุนามนั่นเองค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่4นั่นเองนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วนะคะดังนั้นพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: นท
0: ั้
2: งหมดทำความเคารพ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่3ความเพียรนี่ไงอีกรอบนะเป็นสุกเราเอาใบมะพร้าวมา2ใบแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี
1: ้โอ้ยพี่ร่มเย็นยากจังเลยเป็นสุกชักจะไม่ไหวแล้วนะ
2: สารปลาตะเพียนกันอยู่เหรอเด็กๆสารปลาตะเพียนก็ต้องมีความเพียรเหมือนกันนะ
1: ความเพียรคืออะไรหรอคะคุณตา
2: ความเพียรเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ถ้ามีความเพียรจะทำกิจการงานใดก็สำเร็จนะเด็กๆคุณสมบัติที่จะทำให้งานสำเร็จต้องมีความเพียรมีความมุ่งมั่นพยายามโดยเฉพาะการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทรงสอนให้อดทนมีความเพียรและมีขันติเนื่องจากในการทำงานนั้นอาจพบอุปสรรคและไม่เรียบง่ายเสมอไปแต่หากตั้งใจมั่นไม่ละความพยายามจะประสบความสำเร็จในที่สุดดังนั้นในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารไม่ว่าในสภาพอากาศเช่นใดหรือแม้แต่ยามทรงพระประชวรมิได้ทำให้ความเพียรพยายามในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ลดทอนลงนอกจากในการทรงงานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชวิริยะหรือความเพียรของพระองค์คือทรงโปรดกีฬาเรือใบเป็นพิเศษและทรงมีความเพียรศึกษาและทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ประยุกต์เรือใบฝีประหัตน้ำเรือใบมดเรือใบซุปเปอร์มดและเรือใบไมโครมดทรงออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทยทั้งนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงเรือใบจากวังไกลกังวลข้ามอ่าวไทยขึ้นฝั่งที่สัตหีบทรงใช้เวลาเดินทางยาวนานถึง17ชั่วโมงบนเรือแสดงให้เห็นถึงการใช้ความเพียรจนประสบความสำเร็จเอาละลองเพียรสารปลาตะเพียนกันอีกรอบดีไหม
3: ครับครับ
1: เป็นสุขจะตั้งใจพยายามทำให้สำเร็จให้ได
2: ้ตาเชื่อนะว่าถ้ามีความเพียรเป็นสุขก็จะทำได้สำเร็จหลักคำสอนเรื่องความเพียรนี้ถ้าใครนำไปปฏิบัติก็จะสามารถทำงานสำเร็จลุล่วงได้ในที่สุด

0: การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอษฐพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราก็จะได้มาติดตามการใช้กฎระเบียบที่พวกเรานั้นได้ร่วมกันร่างกติกามานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะครูขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในวันนี้ก่อนเลยนะครับข้อแรกเลยก็คือนักเรียนจะสามารถอธิบายกระบวนการทบทวนหลังปฏิบัติงานได้2นะครับประเมินสภาพที่เกิดขึ้นหลังใช้กติการ่วมกันด้วยกระบวนการทบทวนหลังการปฏิบัติงานได้3นักเรียนบอกประโยชน์ของการทบทวนหลังการปฏิบัติงานได้ทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเข้ามาสู่บทเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาทบทวนกิจกรรมของเราก่อนก็คือเรายังจำได้ไหมว่ากติกาที่พวกเราได้ร่วมกันออกหรือร่วมกันร่างออกมาแล้วทำเป็นโปสเตอร์ออกมายังจำได้ไหมว่ามันคือกติกาอะไรมีกติกาอะไรบ้างปิดไฟล์ของกลุ่มที่5ห้ามพูดส่อเสียดเราของกลุ่มที่1มีอะไรนะ
2: ไม่นำ
1: อาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียนไม่ขีดเขียนโต๊ะแล้วก็ไม่วิ่งเล่นบนอาคารใช่ไหมครับซึ่งพวกเราเนี่ยได้ทำเป็นโปสเตอร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วทีนี้หลังจากทำโปสเตอร์แล้วครูได้ยินข่าวว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทุกคนนำโปสเตอร์นั้นไปทำอะไรเอ่ยไปแปะใครเอาไปแปะที่ไหนบ้างกลุ่มที่1เอาไปแปะที่ไหนครับ
3: นำไปแปะที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ครับ
1: เอ๊ะทำไมเราถึงนำไปแปะที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ครับ
3: เพราะเป็นที่ทุกคนต้องเดินผ่านครับ
1: ที่ทุกคนต้องเดินผ่านแล้วทีนี้ทุกคนก็น่าจะมองเห็นใช่ไหมครับพอเห็นแล้วก็จะได้เห็นโปสเตอร์ของเราเอาไปติดแล้วก็จะได้นำสิ่งที่เราจะสื่อสารนำไปใช้ใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งครับทีนี้มีกลุ่มอื่นกลุ่มซีนำไปติดที่ไหนครับ
4: ติดที่ใต้อาคารค
1: ่
4: ะ
1: ใต้อาคารใช่ไหมครับทำไมเราถึงเลือกติดในสถานที่นั้นครับ
4: เพราะว่าจะได้เป็นการเตือนก่อนขึ้นอาคารค่ะ
1: อ๋อเป็นการเตือนก่อนขึ้นอาคารซึ่งกติกาของเราคืออะไรนะครับกลุ่มที่
4: ห้ามนำอาหารขึ้นตึกค่ะ
1: ห้ามนำอาหารขึ้นตึกเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับในการเลือกสถานที่เพราะว่าก่อนที่ทุกคนจะขึ้นบนอาคารเรียนบางคนอาจจะถืออาหารขึ้นไปด้วยพอไปเห็นกติกานี้ปุ๊บเขาก็จะทำยังไงครับวางอาหารไว้หรือว่าเก็บให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นบนอาคารเรียนนั่นเองครับยอดเยี่ยมมากๆครับกลุ่มที่4ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวขอถามอีกสักกลุ่มนึงกลุ่มที่3ก็แล้วกันครับกลุ่มที่3นำโปสเตอร์ของเราเนี่ยไปติดที่บริเวณไหนครับนักเรียน
5: หน้าห้องเรียนครับ
1: หน้าห้องเรียนใช่ไหมครับเรากติกาของเราชื่อว่าอะไรนะครับ
5: ห้ามขีดเขียนโต๊ะครับ
1: ห้ามขีดเขียนโต๊ะใช่ไหมครับซึ่งทำไมเราถึงเลือกที่จะติดที่หน้าห้องเรียนล่ะครับ
5: เพราะว่ามีคนผ่านบ่อยครับ
1: มีคนผ่านบ่อยใช่ไหมแสดงว่าเราเนี่ยไม่ได้เอากติกานี้ใช้แค่ในห้องเรียนเราอย่างเดียวใช่ไหมเราเพื่อที่จะให้คนอื่นเพื่อนห้องข้างๆใช่ไหมครับเห็นด้วยแล้วก็นำไปปฏิบัติ ด้วยใช่ไหม
5: ใช่คร
1: ับ ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับหลังจากที่พวกเรานะครับได้ทำเป็นโปสเตอร์แล้วก็เลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารนะครับกติกาที่พวกเราเนี่ยเอามาใช้ในห้องเรียนนอกจากจะเอาไปใช้ในห้องเรียนแล้วเรายังแบ่งปันกติกาเหล่านี้เนี่ยนะครับให้กับคนอื่นที่ได้มาพบเห็นหรือว่าเพื่อนห้องข้างเคียงน่ะสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับทีนี้วันนี้นะครับก็คือว่าเราจะได้มาติดตามการใช้ใช่ไหมซึ่งเราได้เริ่มร่างกติกาตั้งแต่เมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้ลงมือปฏิบัติเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วดังนั้นในระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็คงจะเห็นแล้วแหละว่าในห้องเรียนของเรามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับ การกระบวนการการทบทวนหลังการปฏิบัติงานก่อนเลยนะครับก็คือหลังกระบวนการการทบทวนหลังการปฏิบัติงานคืออะไรครับนักเรียนดังพร้อมกันให้คุณครูและเพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยนะครับ
2: กระบวนการ

Patrol.

0: ทีนี้นะครับก็คือกระบวนการทำงานของเราใช่ไหมครับที่เราจะนำมาสะท้อนคิดในวันนี้ซึ่งมันก็จะมีอยู่กี่ขั้นตอนนะเมื่อกี
1: ้
0: 4ขั้นตอนใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนแรกเขาบอกว่าสิ่งที่คาดหวังกำหนดเป้าหมายและสิ่งที่คาดหวังไว้ก่อนเริ่มงานใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วว่าก่อนที่พวกเราจะเริ่มร่างกติกานั้นเราก็จะต้องมองเห็นอะไรก่อนปัญหาใช่ไหมปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยเราก็จะมีการวางอะไรไว้ครับเป้าหมายใช่ไหมทีเนี้ยครูอยากจะฟังสักตัวแทนสักคนหนึ่งก็แล้วกันให้ครูสุ่มหรือว่าขออาสาสมัครดี
1: ส
0: ุ่มใช่ไหมเลขที่12ครับก่อนที่เราจะได้เริ่มร่างกติกาเนี่ยหรือว่าตอนที่เราร่างกติกาออกมาแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายอย่างไรครับกับข้อนี้เรามีความคาดหวังอะไรกับกติกาที่เราร่างออกมา
2: เป้าหมายของกลุ่มเราก็คือลดการพูดสอดเสียดก็คือทำให้ทุกคนที่ออกความคิดเห็นมีความกล้าที่จะพูด ออกความคิดเห็นมากขึ้นครับ
0: ก็คือกลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่กติกาของเราคืออะไรนะครับ
2: ห้ามพูดส่อเสียดกับความคิดเห็นของเพื่อนครับ
0: ห้ามพูดส่อเสียดกับความคิดเห็นของเพื่อนใช่ไหมครับซึ่งเราก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือไม่ให้มีการพูดส่อเสียดหรือแสดงความคิดเห็นไปในทางที่ส่อเสียดอันที่จะทำให้เพื่อนของเราแตกแยกแล้วก็แตกความสามัคคีกันอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งหน่อยนะครับนะครับทีนี้พอเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าเป้าหมายของเราชัดเจนเรียบร้อยแล้วทีนี้ในระหว่างการที่ในระหว่างตอนที่เราทำงานนะครับมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหมหรือว่ามันเกิดอุปสรรคอะไรขึ้นไหมหรือว่ามันราบรื่นไหมเดี๋ยวครูขอฟังกลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5เดี๋ยวเชิญตัวแทนสักคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังซิว่าในระหว่างการทำงานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีปัญหาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาเราแก้ปัญหาอย่างไรครับ
3: มีปัญหาก็คือบางคนนะคะอาจจะไม่ทำตามหรือว่าป้ายอาจจะมีขนาดเล็กไม่ได้สังเกตค่ะ
0: อ๋อก็คือบางคนอาจจะไม่ได้ทำตามใช่ไหมครับก็ยังมีบางคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือว่าป้ายมันเล็กไปใช่ไหมอันนี้คือปัญหาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในการทำงานของเราใช่ไหมทีนี้เรามีการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ
3: ทำป้ายให้มีขนาดใหญ่หรือว่ากระชับขึ้นเพื่อให้เข้าใจง่ายค่ะ
0: อันนี้ก็คือเราได้แก้ไขปัญหาหรือยังหรือว่าคิดว่าเป็นแนวทางที่คิดว่าจะแก้ไขปัญหาในอนาคต
3: แก้แล้วค่ะ
0: แก้แล้วใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยนะครับทีนี้ในระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงานแล้วยังมีอีกอย่างนึงนะครับก็คือสิ่งที่มันแตกต่างก็คือเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้นะครับก็คือเราคาดหวังไว้แล้วว่ากติกาของเราเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่กฏว่ามันไม่เป็นตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้อันนี้มีไหมครับในกลุ่มของพวกเรามีไหมบางคนคาดหวังเอาไว้ว่าเพื่อนจะทำตามทั้งหมดเลยแต่เป็นยังไงผลปรากฏว่าเพื่อนไม่ได้ทำตามมีไหมตอนนี้มีกติกาไหนบ้างที่เพื่อนในห้องเรียนของเราเนี่ยไม่ได้ทำตามทั้งหมดมีไหมน่าจะมีอย่างเช่นอะไรบ้างพูดส่อเสียดใช่ไหมครับมีอะไรอีกมียังมีแอบนำอาหารขึ้นไปกินบนห้องเรียนอีกไหมมีใช่ไหมแสดงว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่เรากำลังอะไรครับปรับตัวใช่ไหมซึ่งมันระยะเวลาเพียง2สัปดาห์นะทีนี้เราก็ค่อยๆไปปรับปรุงแล้วก็ค่อยๆแก้ไขไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเราจะอยู่ด้วยกันอีกตั้ง1ภาคเทอมนะครับก็คิดหวังว่าเราเนี่ยจะมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะครับและสุดท้ายสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงหรือว่าแก้ไขเนี่ยเราเห็นจุดบกพร่องของพวกเราหรือยังครับในแต่ละกลุ่มเห็นแล้วตอนนี้มองสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะแก้ไขปัญหานี้หรือยังมีแล้วใช่ไหมครับทีนี้อยากครูอยากจะฟังความคิดเห็นจากกลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6เดี๋ยวขอตัวแทนสัก1คนซิว่ากลุ่มของเราน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเราคิดว่าจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรหรือว่าแก้ไขปัญหานั้นไปแล้วเดี๋ยวลองเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางให้ได้รับฟังร่วมกันเลยนะครับ
4: สิ่งที่ปรับปรุงก็คืออาจจะต้องเพิ่มมาตรการนิดนึงครับ
0: เพราะ
4: กลุ่มของผมเป็นการไม่วิ่งเล่นบนอาคารเรียนครับ
0: ตอนนี้ยังมีหลังจากที่เราได้ร่างกติกานี้เอากติกานี้เนี่ยไปติดไว้แล้วเนี่ยยังมีคนวิ่งเล่นไหมครับ
4: มีครับ
0: มีเป็นเพื่อนในห้องเราไหมหรือว่าเพื่อนห้องข้าง
4: ๆอาจจะครับ
0: อาจจะมีเพื่อนในห้องเราด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเราคิดว่าจะเพิ่มมาตรการอย่างไรครับ
4: เช่นว่าถ้าใครฝ่าฝืนอาจจะมีลงโทษนิดหน่อยครับ
0: อาจจะมีลงโทษนิดหน่อยใช่ไหมครับอย่างเช่นจะลงโทษยังไงดี
4: เช่นการปรับเงินอย่างน้อย10บาทครับ
0: ปรับเงินอย่างน้อย10บาทใช่ไหมถ้ามีการพบเห็นว่ามีเพื่อนๆในห้องเรียนของเราวิ่งเล่นบนอาคารเรียนใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่6หน่อยนะครับจากที่พวกเราเนี่ยจากที่ครูได้ฟังพวกเราสะท้อนคิดปัญหาเล็กๆเหล่านี้ออกมานะครับก็เห็นว่ามันสำคัญมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้แม้กระทั่งในระหว่างการทำงานมันเกิดอุปสรรคขึ้นหรือมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราคาดไว้แต่พวกเราก็มีแนวคิดที่จะแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนักเรียนซึ่งมันก็จะตรงกับกิจกรรมที่พวกเราจะมาร่วมกันทำในวันนี้ด้วยนะครับทีนี้เด็กๆวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมอะไรกันครับ
1: ระดมป
0: ั
1: ญญาสะท
0: ้
1: อนค
0: ิ
1: ด
0: ก็คือเราจะเอาสิ่งที่พวกเราไปลงมือปฏิบัติไปแล้วนะครับแล้วก็นำไปปรับใช้แล้วนำมาร่วมกันในแต่ละกลุ่มนะครับนำมาร่วมกันระดมปัญญาเพื่อที่จะสะท้อนคิดนะครับในข้อต่างๆเพื่อที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะขออ่านคำอธิบายให้พวกเราก่อนลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะครับ1ครูแจกกระดาษรูปให้กลุ่มละ1แผ่นโดยครูชี้แจงให้นักเรียนในกลุ่มประเมินกติกาที่กลุ่มละ1ข้อโดยครูแบ่งกลุ่มนักเรียนจากกติกาที่อยู่บนกระดาษหน้าห้องก็คืออันนี้ให้พวกเราอยู่ตามกลุ่มของตัวเองตอนนี้ทุกคนนั่งตามกลุ่มของตนเองหรือยังนั่งเรียบร้อยแล้วนะครับ2ครูให้นักเรียนในกลุ่มปรึกษากันในกลุ่มร่วมกันระดมความคิดโดยใช้คำถาม5ข้อจำนวนดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1เป้าหมายหรือความคาดหวังของนักเรียนคืออะไร2เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังหรือไม่เพราะอะไร3สิ่งที่เกินเป้าหมายหรือความคาดหวังเพราะอะไร4สิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังหรือปัญหาที่พบเพราะอะไรและ5นักเรียนจะกลับไปทำอะไรต่อหรือปรับปรุงการทำงานอย่างไร3นะครับครูให้นักเรียนร่วมกันพูดคุยและตอบคำถามลงในกระดาษรูปที่แจกให้โดยให้เวลาในการทำกิจกรรม15นาทีและ4นะครับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับก็จะร่วมกันมานำเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทบทวนหลังปฏิบัติงานหน้าห้องเรียนทุกกลุ่มนะครับซึ่งวันนี้เรามีเวลาเพียงพอกับทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มจะได้ออกมานำเสนออย่างแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษบุ๊ปให้แต่ละกลุ่มแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับ

ทุกคนรอคอยกันอยู่นักเรียนปลายทางนะครับก็เช่นกันนะครับเวลานี้พวกเราจะได้ออกมานำเสนอสะท้อนคิดจากกิจกรรมที่พวกเรานะครับได้ร่วมกันร่างกติกาแล้วก็นำมาสะท้อนคิดเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้นะครับทุกกลุ่มก็น่าจะพร้อมกันหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมทำไมเสียงเบาจังเลยพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วทีนี้กลุ่มแรกที่จะมานำเสนอก็คือกลุ่มที่1เอาเรียงตาม1 2 3 4 5แล้วก็กลุ่มที่6เลยนะครับกลุ่มที่1เชิญได้เลยครับ

0: วัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่1 นะครับสำหรับหัวข้อของเราก็คือห้ามพูดส่อเสียดกับความคิดเห็นของผู้อื่นเรามาระดมปัญญาสะท้อนคิดกันครับในหัวข้อที่1เป้าหมายหรือสิ่งที่เราคาดหวังคือเราจะต้องเพิ่มมิตรภาพมากขึ้นและทำให้ทุกคนมีความคิดที่จะกล้าแสดงออกครับ2เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังหรือไม่เพราะอะไรเป็นไปตามเป้าหมายครับเพราะมีการติดโปสเตอร์ที่ทำให้ทุกคนเห็นและน่าปฏิบัติตามครับ
1: สิ่งที่เกิดเป้าหมายหรือความหวังเพราะอะไรนะคะเกิดเพราะนอกจากการพูดแล้วเพื่อนและคุณครูก็อาจจะทำให้ปฏิบัติตามด้วยค่ะ
2: 4ครับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังของปัญหาที่พบครับคือการไม่มีโทษครับจึงทำให้คนครับมักไม่ปฏิบัติตามกฎครับที่กำหนดไว้5ครับมีการปรับปรุงหรือทำอะไรอย่างไรครับมีการเพิ่มกฎที่มีความเข้มข้นขึ้นครับแล้วก็มีบทลงโทษครับสำหรับคนที่ไม่ทำตามกฎครับขอบคุณครับ
3: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1 หน่อยนะครับกลุ่มที่2เลยครับ
4: สวัสดีครับผมมาจากกลุ่มที่2นะครับ1นะครับระดมปัญญาสะท้อนคิดนะครับ1เป้าหมายหรือความคาดหวังคือไม่อยากให้นักเรียนนำอาหารหรือขนมเข้ามาในห้องเรียนครับ
5: 2นะคะเป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังเพราะอะไรเป็นนะคะเพราะนักเรียนให้ความร่วมมือและทำตามกฎกติกาที่ได้ตั้งไว้ค่ะ
6: สามนะครับสิ่งที่เกินเป้าหมายเพราะอะไรห้องอื่นนำไปปฏิบัติตามครับทำให้มีห้องเรียนที่สะอาดครับ
5: ข้อ4นะคะสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะอะไรบางคนอาจจะแอบเอาขนมขึ้นไปบนห้องเรียนค่ะ
7: ข้อที่5นะคะนักเรียนจะอยากปรับปรุงการทำงานอย่างไรอาจจะเพิ่มกฎเพื่อให้คนอื่นปฏิบัติตามค่ะเช่นช่วยกันทำความสะอาดทั้งอาคารเรียนค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่3เชิญเลยครับ

0: สวัสดีค่ะกลุ่มที่3นะคะระดมปัญญาสะท้อนคิดเป้าหมายหรือความคาดหวังของนักเรียนคืออะไรเป้าหมายนะคะคืออยากจะให้ห้องเรียนสะอาดและยืดอายุการใช้งานของโต๊ะเรียนค่ะ
1: 2นะครับเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เพราะอะไรเป็นไปตามเป้าหมายครับเพราะโต๊ะเรียนสะอาดมากขึ้นครับ
2: 3นะครับมีการได้รับเป้าหมายเกินการคาดหวังยังไงคือ

0: นำกฎนี้ไปใช้ในห้องอื่นครับ
1: 4นะคะสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือความคาดหวังหรือปัญหาที่พบเพราะอะไรคือยังมีรอยขีดเขียนบางส่วนเพราะมีบางคนไม่ทำตามกฎค่ะ
2: 5นักเรียนจะกลับไปปรับปรุงการทำงานอย่างไรมีการตั้งคำขวัญและรณรงค์ให้ไม่ขี้เขียนโต๊ะเรียนครับขอบคุณครับ
3: ก็เสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่4เชิญเลยครับ

0: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่4นะคะกฎของกลุ่มเราก็คือไม่นำอาหารขึ้นห้องเรียนค่ะ
1: 1เป้าหมายคือการทำให้ตึกสะอาดค่ะ
0: 2เป็นไปตามกฎหรือไม่เป็นไปตามกฎค่ะห้องเรียนมีความสะอาดมากขึ้นค่ะ
1: 3สิ่งที่เกินความคาดหมายหรือความคาดหวังทุกคนทำตามกฎที่ตั้งไว้ค่ะ
2: สี่สิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับคือมีเพื่อนบางคนนำอาหารขึ้นไปกินครับ
3: ครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือเพิ่มขนาดของป้ายขอบคุณครับ

0: ระดมปัญญาสะท้อนคิดของกลุ่มที่5นะคะกฎที่เราตั้งไว้นะคะคือการปิดไฟก่อนออกจากห้องค่ะ
1: เป้าหมายครับคือการลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองของโรงเรียนครับ
2: เป็นไปตามเป้าหมายนะคะเพราะว่าติดในสถานที่ที่มีคนผ่านเยอะค่ะ
3: สิ่งที่เกินความคาดหมายนะครับคือทำให้ทุกคนร่วมมือกันได้ดีแล้วทำให้ผู้อื่นสนใจและทำตามครับ
0: สิ่งที่ไม่เป็นไปตามความคาดหมายนะคะคือบางคนอ่านไม่ทำตามเพราะมองไม่เห็นตัวเล็กจนเกินไปค่ะ
4: สุดท้ายนี้นะคะสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มเติมหรือปรับปรุงนะคะคือเราอยากจะมีรางวัลให้สำหรับคนที่ทำตามกฎค่ะ
5: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ครับและกลุ่มสุดท้ายของเราคือกลุ่มที่6เชิญได้เลยครับ

0: สวัสดีครับพวกเราจากกลุ่ม6นะครับกฎของพวกเราคือการที่ไม่วิ่งเล่นบนห้องเรียนแล้วก็ส่งเสียงดังครับระดมปัญญาสะท้อนคิดนะครับ1ครับเป้าหมายหรือความคาดหวังคืออยากให้ทุกคนทำตามเพื่อให้ทุกคนมีสมาธิในการเรียนและช่วยลดอุบัติเหตุด้วยครับ
1: เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่เพราะอะไรเป็นเพราะเพื่อนๆส่วนมากก็ปฏิบัติตามกฎครับแต่บางส่วนก็ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎแต่ก็ลดการส่งเสียงดังได้มากขึ้นครับ
2: สิ่งที่เกินเป้าหมายเพราะอะไรนะครับอาจจะยังไม่เกินเป้าหมายเพราะอาจจะมีเพื่อนบางคนยังวิ่งเล่นอยู่ครับ
3: 4สิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือปัญหาที่พบนะคะปัญหาที่พบคืออาจจะมีเพื่อนบางคนยังไม่ปฏิบัติตามแต่ส่วนมากก็ทำตามซึ่งน่าชื่นชมมากๆค่ะ
4: 5นักเรียนจะกลับไปทำอะไรต่อและปรับปรุงการทำงานอย่างไรอยากกลับไปทำป้ายโปสเตอร์ให้กระชับชัดเจนและอยากเพิ่มจำนวนป้ายค่ะให้เพื่อนๆส่วนมากได้ทราบได้ทั่วถึงค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มสุดท้ายของเรานะครับครับจากที่ครูได้ฟังแต่ละกลุ่มนะครับได้ออกมานำเสนอวันนี้ก็อยากจะขอชื่นชมพวกเรามากๆนะครับในการบริหารจัดการงานกลุ่มของทุกคนนะครับทุกกลุ่มครูสังเกตเห็นได้ว่าในตอนที่เราทำงานร่วมกันใช่ไหมเห็นเราวางแผนกันนะครับในการที่จะออกมานำเสนอโดยแบ่งทุกคนออกมาได้ออกมาพูดกันทุกคนนะครับซึ่งวันนี้น่ะดีมากๆเลยนะครับแต่สิ่งที่ครูเห็นในวันนี้นะครับปัญหาที่พวกเราเจอในวันนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะยังเขินอายใช่ไหมที่ออกมาพูดที่หน้าชั้นเรียนอาจจะพูดเบาไปหน่อยนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราได้ออกมาบ่อยๆเราก็จะชินเองนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ปัญหาที่พวกเราเจอเหมือนกันเลยก็คือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายใช่ไหมครับก็ปัญหาหลักๆเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันน่าจะมาจากอะไรทำไมมันถึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะว่าเพื่อนเพื่อนอาจจะยังไม่ได้ให้ความร่วมมือแบบ 100% เพราะว่าระยะเวลาเพียงแค่2สัปดาห์ใช่ไหมบางทีเราอาจจะยังต้องการเวลาในการปรับตัวให้มากกว่านี้ไม่เป็นไรนะครับแต่เมื่อกี้เห็นมีบางกลุ่มเนี่ยก็บอกว่ามีเพื่อนเพื่อนเนี่ยประมาณ5สักครึ่งนึงเนาะหรือ 50% เนาะก็มีการได้นำกฎหมายนี้ไปใช้ก็เป็นที่ชื่นชมมากๆเลยนะครับวันนี้ก็อยากจะบอกพวกเราว่าเอ๊ะดีแล้วนะครับในการนำเสนอผลงานในการแบ่งในการทำกิจกรรมงานกลุ่มของพวกเรานะครับแต่ก็เมื่อกี้ครูก็ยังสังเกตเห็นมีบางกลุ่มนะครับในระหว่างที่เพื่อนกำลังนำเสนออยู่มีบางกลุ่มกำลังขีดเขียนลงไปอยู่ไม่ทราบว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่ตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามใช่ไหมแต่ว่าหูยังฟังเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจบกันไปนะครับเดี๋ยวครูมีคำถามชวนคิดอีกสัก2ข้อนะครับโดยข้อแรกเลยก็คือกระบวนการในการทบทวนหลังปฏิบัติงานที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันทำไปแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่ากิจกรรมในวันนี้มันมีประโยชน์อย่างไรต่อการพัฒนางานของเราใครอยากจะเป็นอาสาสมัครตอบมีเพื่อนยกมือขึ้นแล้วก็คือกลุ่มที่5นะครับ
6: เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขได้อย่างถูกจุดค่ะ
5: เพื่อให้เราตรวจสอบปัญหาหรือแก้ไขปัญหาของเราที่ในระหว่าง2สัปดาห์ที่พวกเราได้มีการลงมือในการทำจริงใช่ไหมครับนำโปสเตอร์แล้วนำไปปฏิบัติจริงเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราก็จะได้วันนี้แหละเราก็ได้ทราบปัญหากันทุกกลุ่มแล้วนะครับแล้วทุกคนในห้องเรียนก็ได้รู้ปัญหาไปพร้อมๆกันแล้วพร้อมที่จะนำไปพัฒนาในครั้งต่อๆไปนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกสักคำถามหนึ่งนะครับนักเรียนคิดว่าคำถามใดในการทบทวนหลังปฏิบัติงานมีความสำคัญที่สุดเพราะอะไรคิดว่าจาก5คำถามเนี่ยที่พวกเราได้มีการร่วมกันระดมความคิดสะท้อนความคิดกันไปแล้วนักเรียนคิดว่าคำถามใดน่าจะมีความสำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนนะครับ การอะไรนะครับปรับปรุงใช่ไหมก็คือข้อสุดท้ายเลยทำไมเราถึงเลือกการปรับปรุงล่ะเพราะว่าจะได้แก้ปัญหาตอนแรกเนี่ยครูก็ว่าจะสุ่มถามใครสักคนแต่ตอนนี้เหมือนทุกกลุ่มเนี่ยน่าจะตอบพร้อมๆกันเลยก็คือข้อสุดท้ายใช่ไหมก็คือเราได้มองเห็นสภาพปัญหาจริงแล้วเราได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อที่จะทำอะไรครับแก้ไขปัญหาดังนั้นครูก็หวังว่านักเรียนนะครับจะนำปัญหาที่เราเจอในวันนี้ของเพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะครับนำไปปรับปรุงและแก้ไขพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนในเรื่องสะท้อนคิดครับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับ 1. กระดาษบรูป 2. ดินสอสีไม้ปากกาเคมีหรือปากกามาร์เกอร์สำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์กับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรี24ชั่วโมง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ

จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่อง

0: การบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
0: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
2: คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
2: ฮะฉันบอกป
1: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอะ
3: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
4: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
2: ฮะท่านบอกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
4: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
3: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
3: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
4: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรานะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
3: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
3: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
4: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
3: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
1: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
3: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
4: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
3: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
1: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
4: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
3: ทำไมล่ะครับพ่อ
5: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
6: อ้าวพ
3: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
6: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
3: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
6: จัดไป
3: ภัยพิบัติก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องขาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7ผลคำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกกชีพระศรีศักยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวาณีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับ
2: ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได
1: ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ

0: มคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชัยเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังดิฉันเนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ
1: ไม่
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายมหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงก่อให้เกิดบ้านวิชัยเยนขึ้น
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านวิชัยเยนแล้วนะคะแล้วก็นักโบราณคดีที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพี่แจนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจนค่ะคำถามแรกนะคะพี่แจงอยากจะให้พี่แจงได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะ
3: บ้านวิชาเยนแห่งนี้นะครับชื่อทางการก็คือบ้านหลวงรับราชทูต
0: ค่ะ
3: แล้วก็ตามชื่อของมันเลยก็คือว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรับราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยเลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซึ่งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยก็เลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงราชทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูต
0: จริงๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงๆน่ะแค่ประมาณสัก 2-3 ปีเท่านั้นเองถูกไหมคะ
3: ถูกแล้วครับก็คือตั้งแต่ที่คณะทูตคณะแรกเข้ามาในปีพ.ศ.2228นะครับจนถึงประมาณปีพ.ศ.2231รับคณะทูต2คณะก็คือคณะของอเล็กซอง
0: นะ
3: เชอร์รูเซียชมองเนี่ย
0: คร
3: ับแล้วก็คณะของเดอลาลูแบร
0: ์
3: นะกัสเบเล่นะฮะ2คณะ
0: ค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลย
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงมีที่มาของชื่อบ้านว่าบ้านวิชัยเยนค่ะ
3: เนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยครับสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงโปรดให้ของค่อนนะฮะคอนสติตินของค่อนหรือเจ้าพญาวิชัยเยนเนี่ยมารับรองคณะราชทูตนะกระทั่งคณะทูตเนี่ยกลับพอไปก็ยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่เจ้าชายเยนก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี
0: ้
3: ตลอดจนถึงปลายราชการถ
0: ึ
3: งละลายเลยครับ
0: ก
3: ็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพญาวิชัยเยนก็เลยเรียกว่าบ้านวิชัยเยนเป็นภาษาลำลอง
0: ค่ะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าๆแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะ
3: นอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วนะครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวง
0: นะฮะ
3: พวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วย
0: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิชาการทางด้านตะวันตกเหนือมานำเสนอสื่อท่าลายมีการสาธิตการยิงปืนใหญ
0: ่
3: นะฮะได้ทรงให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทุราคาคือพระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านวันตกเนี่ยมาใช้งานบ้านวิชัยเยนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประวัติศาสตร์เมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยสุริยุทธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยคำพูดของพี่แจนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่หน้าบ้านนะคะที่มีดอกไม้สีสันสวยงามเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่เลยสวยไหมคะอุ๊ยชมแบบนี้พี่ลิซ่าก็เขินเหมือนกันนะน้องๆเคยสังเกตไหมคะว่าบนโลกของเรามีสีสันที่หลากหลายมากเลยนะคะอย่างเช่นท้องฟ้าท้องฟ้า sky sky sky ท้องฟ้าน้องๆรู้ไหมคะว่าท้องฟ้ามีสีอะไรใช่แล้วท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั่นเองแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่บนท้องฟ้าเหมือนกันจะเป็นเส้นโค้งๆมีสีหลายๆสีเรียงกันเลย

0: R-O-W Rainbow สายรุ้งสายรุ้งนะคะก็คือสีสันจากธรรมชาตินั่นเองจะเกิดขึ้นหลังฝนตกนะคะเพราะว่าแสงแดดจะส่องแสงผ่านหยดน้ำเม็ดเล็กๆแล้วก็แตกแยกออกมาเป็นหลายๆสีเลยคือสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็สีแดงรวมกันก็จะเป็นสายรุ้งนั่นเองดอกไม้ตรงนี้ไหมคะนี่ดอกไม้นี้มีชื่อว่าดอกดาวเรืองนะคะแต่ว่าเป็นดอกดาวเรืองฝรั่งเศสแล้วดอกดาวเรืองที่เราจะเห็นเป็นประจำนะคะคือแบบนี้เลยนี่สวยไหมคะดอกดาวเรืองมีสีอะไรนะใช่แล้วสีเหลือง yellow y e l l o w yellow สีเหลืองวันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆนะคะไปทำผ้ามัดย้อมเป็นผ้าโพกหัวเลยค่ะจากสีของดอกดาวเรืองนั่นเองน้องๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไปกัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อลิซ่านะคะ
2: คุณนกค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้คุณนกนะคะจะมาสอนพี่ลิซ่าวิธีการทำผ้ามัดย้อมจากนี้เลยดอกดาวเรืองผ้า cloth c l o t h cloth ผ้าแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ดอกดาวเรืองเราสามารถใช้ดอกอื่นได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะถ้าเป็นดอกไม้นะคะดอกก็จะให้ดอกใช้สีม่วงนะคะหรือจะเป็นดอกกัญชาก็จะให้สีส้มส่วนดอกดาวเรืองเนี่ยก็จะให้สีเหลืองที่สดใสค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเด็ดดอกดาวเรืองให้เหลือตะกรีบแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำไปนึ่งเพื่อให้มันนิ่มลงแล้วก็ให้มันคลายน้ำมันออกมา
0: ดอกดาวเรืองดอกนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเด็ดกันนะคะแบบนี้เลย
2: ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราเด็ดกลีบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะนำกลีบที่ได้นะคะมาใส่ไว้บนผ้าเขาบ้างนะคะแล้วเราก็จะนำเข้าไปใส่ในหม้อนึ่งค่ะ
0: ใส่เลยนะคะ
2: เดือดได้ค่ะเราจะนึ่งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะซึ่งระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมามัดผ้ารอกัน
0: ค่ะได้เลยค่ะผ้าของพี่ลิ
2: ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเหมือนกันนะคะก็ผ้าพกหัว1ผืนนะคะแล้วก็ก้อนหินน้องอยากให้มีลวดลายตรงไหนนะคะก็เล็งเอาไว้นะคะส่วนที่โดนหนังยางมัดคือส่วนที่จะไม่ติดสีแล้วมัดให้แน่นหลายๆรอบนะคะขั้นตอนนี้ผู้ปกครองสามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าเด็กอาจจะมัดได้ไม่แน่นมากพอนะคะ
0: ไป5จุดน้องๆสามารถทำลวดลายตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะคะลวดลาย pattern p a t t e r n pattern ลวดลายนี่ขั้นตอนต่อไป
2: ค่ะเราก็จะนำตัวที่เรานึ่งออกมาเนี่ยลงไปต้ม
0: ขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันร้อนมากๆห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้พ่อแม่เราช่วยด้วยค่ะboil b o i l boil ต้ม
2: นะคะ
0: น้องๆดูสิสีเริ่มออกมาแล้ว
2: เป็นสีเหลืองสดใส
0: ว้าว
2: ประมาณ5นาทีนะคะ
0: ต้มครบ5นาทีแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรเหรอคะ
2: ค่ะพอหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สีเหลืองสวยงามแบบนี้นะคะเราจะย้ายผ้าที่เรามัดย้อมตรงนี้ลงมาแช่ในน้ำที่เราใส่เกลือ1ส่วนผักส้ม1ส่วนต่อน้ํา100ส่วนเพื่อให้สีของผ้าเนี่ยสดใสขึ้นแล้วก็ติดได้นานขึ้นค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะหนีบผ้าขึ้นมานะคะน้องๆ
2: นี
0: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะแกะเพื่อที่จะเห็นลวดลายนะคะ
2: ค่ะ
0: เริ่มกันเลย
2: น
0: ี
2: ่บีบน้ำออกสักนิดนึงนะคะ
0: ลายผ้ามัดย้อมของพี่ลิซ่าสวยไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาไปตากกันก่อนนะคะแบบนี้เลยตาก dry d r y dry ตากน้องๆสามารถชวนผู้ปกครองหรือว่าเพื่อนๆมาลองทำกันดูได้นะคะทั้งง่ายแล้วก็สนุกมากเลยแถมใช้สีจากธรรมชาติด้วยรับรองสีสวยและปลอดภัยแน่นอนค่ะแต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปกันเลย

0: sky, S-K-Y, sky, 통파 rainbow, R-A-I-N-B-O-W, rainbow, 사이롱 yellow, Y-E-L-L-O-W, yellow, 시룡 cloth, C-L-O-T-H, cloth, 파 pattern, P-A-T-T-E-R-N, pattern, ลวดลาย boil, B-O-I-L, boil, ต้ม dry, D-R-Y, dry, ตาก
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะคะ1กันยายน2569เนี่ยค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569หรือ1ตุลาคมเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ในกันยายนอาทิตย์หน้า789งบวาระ2วาระ3ก็ติดตามกันนะครับแต่วันนี้เรียกว่าบรรยากาศถ้าสงขลาอันนี้คึกคักเพราะมีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่เป็นครั้งแรกของรัฐบาลเนี่ยดูทินเดี๋ยวติดตามบรรยากาศพร้อมทั้งความเคลื่อนไหวต่างๆกันแต่ว่าข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มย้อนกลับไปดูเมื่อคืน3ทุ่มเศษๆเที่ยวบิน TG615 จากปักกิ่งถึงกรุงเทพแต่ที่แน่ๆก่อนเวลาที่เครื่องจะแตะพื้นเนี่ยโอ้โหคนแน่นทะลักเหมือนสนามบินแตกเชอรี่
1: ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะแตกเพราะอะไรเพราะว่ามีบรรดากองเชียร์นะคะของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปรอต้อนรับกันอย่างเรียกว่าโอ้โหอุ่นหนาฝาข้างมหาศาลนี่เดียวอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะดิฉันเชื่อว่าคือหลายคนก็ติดตามภาพบรรยากาศนี้เรารอกันมาแล้วหลายปีก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไป7เซียนเกือบจะได้แล้วแต่ไม่ได้แต
0: ่
1: ว่าครั้งนี้เราทำสำเร็จเรียกได้ว่าเขาบอกว่า10ปีก็ไม่สายจนเกินไป
0: อันนี้กี่ปีก็ไม่ได้แต่ว่า ได้แล้วณขณะนี้อันเนี้ยสวยเนาะเวลาที่เขาอยู่นอกสนามก็จะเป็นอีกแบบนึงจริงๆแล้วเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นตั้งแต่ที่เทียนจินที่สนามแข่งแล้วสนามบินที่ปักกิ่งเนี่ยคนก็หนาแน่นพอขึ้นเครื่องบินอันนี้หลายๆคนในตัวเองเคยเป็นพนักงานก่อนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาที่กัปตันประกาศขอต้อนรับกลับบ้านทั้งที่อยู่บนเครื่องบินยังไม่ถึงบ้านเลยแค่ครึ่งเครื่องทุกคนจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนเราจะได้กลับบ้านแล้วนะโดยเฉพาะคนที่ไปอยู่ต่างประเทศนานๆครั้งนี้ผมก็ได้ไปติดตามเฟซของปรากฏว่าเป็นกัปตันที่รู้จักกันเขาโพสต์เขาบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่เขาได้มาบินไฟล์นี้เพื่อรับนักกีฬาไทยกลับบ้านแล้วพอประกาศต้อนรับบนเครื่องนะกัปตันก็ต้องประกาศใช่ไหมผมกัปตันนฤพลขอต้อนรับผู้โดยสารแล้ววันนี้แขกผู้โดยสารพิเศษ
1: ค
0: ือนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยพร้อมกับทีมงานโอ้โหบอกเสียงปรบมือนี่ลั่นลำเลยนะทุกคนปรบมือบนเครื่องบินเพื่อต้อนรับนักกีฬาให้กำลังใจตั้งแต่บนเครื่องก่อนจะถึงสุวรรณภูมิแหละ
1: คือครั้งนี้พิเศษจริงๆชาวเอเชียเราเคยเป็นมาแล้วทั้งหมดในส
0: ี่
1: สมัยด้วยกันแต่ว่าครั้งนี้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยต้องบอกว่าครั้งแรกคือถ้ามองย้อนกลับไปในส่วนของบทสัมภาษณ์เนี่ยนะก็จะบอกว่าน่าจะเป็นคือส่วนใหญ่แล้วเวลาเราได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิกก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเดี่ยวนะคะแต่ว่าครั้งนี้น่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เราส่งเป็นทีมสามารถไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้บรรยากาศเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นมากทีเดียวที่สำคัญนะนอกจากบรรดาแฟนๆของนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีบอยเฟรนด์ของแต่ละคนไปรอต้อนรับด้วยนะ
0: เขาบอกว่าสุวรรณภูมินี่หวานเลยไปดูภาพบรรยากาศกันเต็มๆนะเดี๋ยวเราไล่เรียงบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอ่ะอันนี้คือบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ไปรอต้อนรับนี่คือธงโอลิมปิกนะที่เราได้แน่ๆคือต้องบอกก่อนว่าเขาจะมีแชมป์ของแต่ละทวีป
1: ค
0: อนติเนนทัลเนี่ยแต่ละทวีปเพื่อจะเป็นตัวแทนนะครับก็เจ้าภาพ1แชมป์ทวีปอีก5ส่วนอีก6ทีมเนี่ยต้องหากันไปดูผลการแข่งขันของระดับชิงแชมป์โลกไปด
1: ู
0: ผลการจัดอันดับจาก VNL เพื่อที่จะได้ทีมไปแข่งในโอลิมปิกคือเราเนี่ยพอได้ปุ๊บเนี่ยเหมือนสบายไงได้แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มีคนบอกว่าโอ้ปี2028อีก2ปีเนี่ยต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะเพราะเดี๋ยวต่อไปไปเล่นลีกในการหารายได้เข้าตัวเองเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้สุขภาพหนักหน่อยแต่ยังไงเนี่ยอยากจะให้กลับมาแล้วเนี่ยคือ2028ฟอร์มมันเฟรชแล้วมันสดแบบนี้เชอรี่
1: คือพี่ป๋องถ้าย้อนกลับไปก่อนนะเนี่ยเจ็ดเซียนอ่ะสมัยกัปตันชมพู่ยังเป็นเรียกว่าเป็นน้องน้อย
0: เด็กๆเป็นน้องใหม
1: ่เห็นไหมคะตอนนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ไปแต่ห่างกันมาเนี่ยหลายปีทีเดียวเห็นนะกัปตันชมพู่ยังประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร2028ว่าเรารอได้ไหมเรารอได
0: ้ครับแต่เราก็ต้องส่งกำลังใจนะนี่คนนี้น่าจะเป็นคนอีกคนนึงที่มีความสุขที่สุดโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ถือถ้วยแชมป์นำทักนักกีฬาและก็ทีมงานเดินออกจากอาคารผู้โดยสารท่ามกลางเนี่ยครับเนี่ยแฟน วอลเลย์บอลมากมายทีเดียวข้างหลังคือเพียวอัชรพรนะครับมาโดยมีนายสมพรใช้บางอย่างครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับทัพลูกยางสาวไทยไปชมสีสันบรรยากาศแล้วก็ไปฟังเสียงของโค้ชออสกับกัปตันผู้พรพันธ์เกิดปราดกันหน่อยครับ
2: ความสำเร็จนี้ก็คงต้องพูดไม่ได้เลยต้องขอบคุณแฟนๆกีฬาทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดวันนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับ
3: จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทย
0: ก็บอกว่านอกจากแฟนคลับที่มาเชียร์กันเยอะแยะต้อนรับกันเยอะแยะแล้วเนี่ยหวานใจของแต่ละคนก็มาด้วยเขาบอกสุนทรภูมินี่หวานไปเลยอย่างอมสินสสิภาพรอันนี้ทุกคนเห็นฝีไม้ลายมือแล้วก็เป็นได้รับรางวัลนักตบยอดเยี่ยมคือจากเสาอ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเขาแฟนมาด้วยเปิดตัวแฟนโอ้โหหวานแววกันจ้ะเป็นนายแบบนะ
1: ค่ะ
0: เป็นMoss the Freshman นะครับก็มารอต้อนรับแต่ละคนก็มีหวานใจนะจริงๆแล้วเหนื่อยแล้วว่าเจอหน้าคนที่รักทั้งแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงแบบนี้เนี่ยผมว่าบรรยากาศมันแบบมีความสุขนะ
1: ใช่นอกจากบอยเฟรนด์แล้วเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่
1: ของหลายๆท่านนี่นะคะมาให้การต้อนรับกันเรียกได้ว่าอบอุ่นทีเดียวนะคะเป็นบรรยากาศที่หลายคนติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะเมื่อคืนพี่ป๋องแล้วก็มันตราตึงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นะคะเพราะว่าเขาจะมีการตีกลองมีรำมีอะไรอย่างเงี้ยแห่มาต้อนรับด้วยนะดูโค้ชออสสี่เราเห็นรอยยิ้มแบบนี้โอ้โหรอมานานวันนี้ประสบความสำเร็จ
0: เขาบอกว่ามีโค้ชคนหนึ่งที่ดุกว่าโค้ชออสเลยนะ
1: ยังไงคะ
0: โค้ชช้างลูกชายของโค้ชออสเนี่ยนะมีการขอกสายมูก็มานะครับในการแข่งขันคราวนี้คือเอาเป็นว่าเป็นการรวมน้ำใจหนึ่งเดียวของพี่น้องชาวไทยที่เชียร์นักกีฬาไทยจนประสบความสำเร็จอันนี้บรรยากาศแค่จิ๊บๆน
1: ะ
0: เริ่มต้นถือว่าเป็นแอปเปิลไทเซอร์น
1: ะ
0: เดี๋ยวในช่วงของข่าวกีฬาวันนี้เราไปดูบรรยากาศกันเต็มๆเชื่อไหมเรื่องของการประสบความสำเร็จของทีมนักกีฬาไทยแบบนี้มันยังความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศทีเดียว
1: จำได้ว่าก่อนหน้านี้น้องชมพู่กับทางทีมเนี่ยเขาบอกนะเซตที่3ที่เราเสียจีนไปเขาก็บอกกับทางในส่วนของลูกทีมน้องๆนะเล่นยังไงเล่นแบบบ้าๆไปเลยแล้วขออภัยนะแต่ว่าน้องชมพู่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นจริงๆคือเล่นให้สุดความสามารถที่ตนเองมีอยู่นะ
0: คือจำได้ว่าตอนเสียเซต3ดูกับใครดูกับเชอรี่นี่แหละ แล้วก็ดูกับแฟนเชอรี่ดูว่าโอ้โหเขาจะหมดกำลังใจไหมเนี่ยคือนำกันมาต้องหลายลูกแล้วเขาตีทีเดียวเขาชนะเซต3เราไปเลยก็ว่าน้องจะไม่กลับไงอันนี้ชมพู่พูดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คือคนดูแอบถอดใจเล็กๆเพราะว่ากลัวไม่กล้าดูนะคะแต่ว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราคือทุกคนต้องบอกว่าแข็งแกร่งคือจิตใจเนี่ยคือสู้ไม่ถอยจริงๆ
0: ใช่ก็อย่างที่บอกไปสุดท้ายความสุขเนี่ยมายังพี่น้องคนไทยทุกๆคนแม้แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่สงขลาเนี่ยนะครับบรรยากาศก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ฮะขึ้นรถบัสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายๆกับดอกลูกวอลเลย์บอลน่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะท่านี้แหละนะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วแล้วก็มีตบด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับพร้อมกับยกนิ้วโป้งสองข้างทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายครับเป็นการหยอกล้อสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าว
4: คนที่คนอย่างรอบ
0: ตอนแรกนักข่าวก็งงๆสุดท้ายอ๋อวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลท่านนายกก็ร่วมมีความสุขไปกับคนไทยทุกๆคนครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียได้แล้วก็อย่างที่บอกไปคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028สำเร็จนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกค่ะของน้องๆโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีนะคะภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการยกระดับนะคะในเรื่องของความปลอดภัย3ขั้นตอนด้วยกันเพื่อที่จะคุมเข้มทางเข้าหรือก็ออกของโรงเรียนบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีนักเรียนเนี่ยทยอยเดินทางมาโรงเรียนกันอย่างต่อเนื่องทั้งการเดินทางมาด้วยตนเองแล้วก็มีผู้ปกครองมาส่งโดยมีนายพิเชษโภภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพระผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีรวมถึงคณะผู้บริหารครูรอให้การต้อนรับนักเรียนค่ะทางโรงเรียนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวมทั้งหมดเนี่ยมี3จุดหลักๆนะคะจุดแรกเนี่ยจะเป็นการตรวจกระเป๋าแล้วก็สัมภาระซึ่งจัดแถวแยกออกเป็น2ฝั่งคัดกรองนักเรียนหญิงแล้วก็นักเรียนชายจุดที่2เนี่ยจะเป็นการตรวจค้นเครื่องสแกนโลหะจะมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าแล้วก็ผ่านเข้าสู่อาคารเรียนค่ะแต่ถ้าหากเครื่องส่งสัญญาณเตือนหรือว่าไปพบสิ่งผิดปกติก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ค่ะเพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือแล้วก็สแกนโลหะซ้ำและหากไม่พบความผิดปกติก็จะสามารถเข้าเรียนได้แต่หากพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออาจจะเป็นอันตรายค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะยึดเอาไว้พร้อมให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและก็ส่งต่อให้ฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไป
0: ว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็เปิดเผยครับว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติหลังจากที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองสำหรับมาตรการภายในโรงเรียนกำหนดจุดปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรอย่างชัดเจนโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีครูประจำจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะช่วงการเปลี่ยนคาบเรียนและช่วงพักซึ่งโรงเรียนก็จะมีการประเมินและตรวจสอบจำนวนนักเรียนเพื่อให้ทราบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นอยู่บริเวณใดและสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ผิดปกตินอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยภายในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV มากกว่า200ตัวครอบคลุมพื้นที่สำคัญของโรงเรียน
4: ผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกตัวเองการขึ้นรถนะครับการนำมาส่งที่โรงเรียนนะครับอันนั้นก็คือผู้ปกครองต้องเข้าใจ
5: พอเข้าไปก็คือมีตรวจกระเป๋า
4: ครับผมตรวจกระเป๋านะครับมีสแกนนะครับ
5: แล้วพอ
4: ระหว่างคาบก็มีลักษณะของการอาจจะนักเรียนพักอะไรต่างๆก็จะมีครูคอยดูแลหรือนักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่หรือไม่อนุญาตนั่นคือสิ่งมาตรการที่เราต้องดูแลหลายคาบด้วย
0: ส่วนบริเวณโดยรอบโรงเรียนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนคอยอำนวยความสะดวกการจราจรและวางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดโดยมาตรการดังกล่าวนั้นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเน้นการตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมกับประสานการทำงานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
6: โดยปกติเนี่ยมีวางจุดอยู่แล้วก็คือตามปกติก็คือมีจราจรมาอำนวยความสะดวกอยู่แล้วแต่ว่าเราเพิ่มกำลังสายตรวจทั้งหมดนะครับในผลัดก็คือทั้งหมดเลยมาร่วมบริเวณทั้งรอบโรงเรียนเลยนะครับ
5: ถือว่าเราจะมีการคัดเกณฑ์เวรกัน24ชั่วโมงเดิม
6: ก็คือตำรวจเนี่ยมีเข้าเวรอยู่แล้วแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยก็จะเน้นแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทางโรงเรียนครับก็ได้ประชุมกันแล้วเมื่อวานนะครับก็ทางเรียนก็อยากจะให้เรามาช่วยดูแลรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนครับ
1: ทางด้านของนางทองใบหมื่นจิตนะคะผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.3และม.4วันนี้เดินทางมาส่งลูกนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยลูกๆของตนเองก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นความกังวลแล้วก็ความกลัวค่อยๆลดลงแม้ว่าวันนี้ลูกคนโตจะต้องเข้าเรียนในอาคาร4ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุแต่ก็มีความเข้มแข็งแล้วก็อยากจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนโดยมีโรงเรียนแล้วก็ครูประจำชั้นเนี่ยคอยประเมินติดตามสภาพจิตใจของเด็กๆอย่างใกล้ชิดทุกวันค่ะ
7: วันนี้คนโตเขาจะต้องไปเรียนวิชาคอมซึ่งอยู่ในตึก4ที่เกิดเหตุในวันนั้นเลยเมื่อวานก็บอกเขาว่าหนูเป็นไงบ้างลูกถ้าหนูต้องไปเจอจุดเกิดเหตุหนูจะกลัวไหมหนูจะแบบความรู้สึกเดิมจะกลับมาไหมเขาบอกหนูว่าหนูเฉยๆนะแม่หนูว่าหนูโอเคอะไรอย่างเงี้ยผ่านมาเกือบเดือนแล้วก็บอกเขาว่าถ้าเจอตรงนั้นน่ะให้นึกในใจว่าไปสู่สุคตินะเพื่อนแล้วก็ชาติหน้าขอให้เจอคนที่รักขอให้อย่าเป็นแบบนี้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่ก่อนหน้านี้คือจะมีมาเก็บสัมภาระแม่ก็ดูจากสภาพจิตใจแล้วพฤติกรรมของเขาไม่กลัวกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็บอกแม่ว่าจริงๆอ่ะอยากมาโรงเรียนไวๆเรียนออนไลน์มันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เด็กๆอ่ะรักกันมากขึ้นโอ้แม่ฟังแล้วแม่รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่ลูกคิดได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยถามเขาว่าความกลัวในวันนั้นเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็บอกว่ามันค่อยๆแบบดาวลงแล้วอ่ะประมาณเนี้ยก็เลยดีแล้วลูกดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอารมณ์เดียวกันหมดแหละแต่ว่าชีวิตอ่ะมันต้องไปข้างหน้าต่อไปประมาณเนี้ยเขาก็เข้มแข็งนะ
1: ส่วนบรรยากาศภายหลังจากปิดประตูโรงเรียนเมื่อเวลา7:00 นนะคะเพื่อนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนขึ้นไปเรียนตามปกติก็พบว่าภายในโรงเรียนยังคงมีเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจกรมการปกครองแล้วก็กองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยคอยเดินตรวจตราแล้วก็เฝ้าระวังประจำจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ทางโรงเรียนได้วางเอาไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังเข้าไปหาหลักฐานสาเหตุต้นเพลิงไม่ได้เพราะว่าต้องมีการรอการรื้อถอนโครงสร้างชั้นที่2และ3ที่พังถล่มลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่โดยวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจเก็บตัวอย่างน้ำเสียและกากมลพิษวันนี้ก็มี4หน่วยงานหลักนะครับเข้าตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ประกอบด้วยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรมควบคุมมลพิษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกทม.ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำเสียที่เกิดจากการฉีดน้ำเข้าไปดับไฟรวมถึงกากของเสียที่ถูกเผาไหม้ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รอบตัวอาคารทั้ง4จุด
1: ส่วนที่บริเวณจุดวันสต็อปเซอร์วิสนะคะที่บริเวณศาลาวัดพระพี่เรนค่ะโดยสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสน.พระพาชัย1ศูนย์บริการสาธารณสุข20เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือคือตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง1กันยายน2519เวลา10:00 นนะคะล่าสุดอยู่ที่217คนค่ะมีจำนวน103คนที่ยื่นเอกสารครบแล้วจากจำนวนล็อกร้านค้าทั้งหมดในคลองถมเซ็นเตอร์กว่า300ร้านค้านะคะยังไม่ทราบในรายละเอียดว่าเจ้าของร้านบางรายเนี่ยมีจำนวนล็อกมากกว่า1ร้านค้าอยู่ที่เท่าไหร่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดกี่คนค่ะทางนี้จุดวันสต็อปเซอร์วิสยังคงเปิดให้บริการจนกว่าจะมีผู้เข้ามาแจ้งขอรับความช่วยเหลือจนครบหรือหากจำนวนคนเบาบางลงแล้วก็จะย้ายศูนย์ดังกล่าวไปที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแทนค่ะ
0: ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็โทรไปสอบถามข้อมูลจากพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ไปชี้จุดต้องสงสัยในโซน4ที่คาดว่าต้นเพลิงนั้นเกิดขึ้นที่บริเวณดังกล่าวเพื่อให้เจ้าของตลาดผู้ว่าจ้างรับเหมาใช้เครื่องจักรเข้ารื้อถอนซากอาคารบริเวณชั้น2และ3เพื่อเปิดทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและจะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้รับแผนผังตลาดจากเจ้าของตลาดแล้วเพื่อเป็นข้อมูลร้านค้าต่างๆในพื้นที่ที่มีการตรวจสอบถึงจุดที่เป็นต้นเพลิงซึ่งเน้นการตรวจสอบที่โซน4เนื่องจากขณะเกิดเหตุนั้นมีพยานระบุว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวส่วนเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอนนี้ครับก็จะเข้าตรวจสอบเมื่อไหร่ได้นั้นยังไม่สามารถกำหนดได้ครับต้องรอให้ปภ.เข้าเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้ที่ชุมชนมักกะสันภายในซอยสุขุมวิท3เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยเสียหายไปประมาณ25หลังคาเรือนแล้วก็มีแรงงานผู้เสียชีวิต1คนล่าสุดทางกทม.นะคะได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามพร้อมกับดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีเมื่อช่วงเวลาประมาณ 2:35 นาทีที่ผ่านมาค่ะทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมกำลังสนับสนุนจากหลายสถานีได้เข้าระงับเหตุก่อนที่จะควบคุมเพลิงสงบได้ในเวลา 3:17 นาทีเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1คนทางกทม.ได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดติดหงสารามหรือว่าวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยมากกว่า 20-25 ครอบครัว

0: 50คนพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มที่นอนแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นกำชับค่ะให้ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นกรณีพิเศษพร้อมประสานหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุขดูแลในเรื่องของการเรียนเครื่องแบบยารักษาโรคแล้วก็สิ่งจำเป็นต่างๆ
1: ทีมข่าว NBT ครับได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันในครั้งนี้พบความเสียหายเบื้องต้นประมาณ25หลังคาเรือนมีชาวบ้านกว่า94รายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพออกจากพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้นชาวบ้านบางส่วนตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวข้องกับชายสูงวัยรายหนึ่งที่เคยมีพฤติกรรมชอบจุดไฟและชุมชนแห่งนี้ก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วครั้งหนึ่งขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำและรอผลการตรวจจากกองพิสูจน์หลักฐาน
2: สติไม่ค่อยดีพี่ครับ
3: เราเคยเจอเขาไหมคะ
2: เคยครับเจอบ่อยเขาชอบปั่นจักรยานเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเต็มอะไรเลยครับ
3: แล้วที่ผ่านมาแกมีเค้ารางหรืออะไรว่าจะก่อเหตุหรืออะไรอย่าง
2: น
3: ี้ไหม
2: แต่เขาก็พูดอยู่นะพี่แต่ก็เห็นพูดอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะทำง่ายๆพี่ครับ
4: พูดเล่น
2: ใช่ครับท่านผมไอ้นั่นนะพี่หลับได้ยินเสียงเฉยแล้วผมก็เลยตื่นพี่ผมก็เลยมาช่วยดับ
3: แล้วบ้านเราเองอยู่ใกล้ๆได้รับผลกระทบบ้างไหม
2: ไม่มีครับพี่
3: มีแต่โซน
2: ผมแค่มาช่วยเขาเฉยครับ
3: ประมาณกี่หลังคาเรือนคะที่เขาอยู่กันโซนนี
4: ้ไม่มีมองเห็น
2: ไม่เห็นนี่ประทิบเลยประมาณ50หลังคาเรือนนะ
3: 150มีเหตุอะไรมาก่อนบ้างไหมคะ
2: ก็เคยไหม้มาแล้วพี่10ปีที่แล้วได้ครับ
0: จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวก็ทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของชุมชนซึ่งก็มีเด็กกว่า120คนค่ะต้องหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบความเสียหายนายสรรเสริญเรืองฤทธิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีระบุนะคะว่าได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยังสามารถใช้งานได้ค่ะพร้อมกับออกหนังสือรับรองให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาช่วยเหลือรวมถึงมีการพิจารณาสนับสนุนค่าเช่าที่พักระหว่างฟื้นฟูบ้านเรือนสำหรับความช่วยเหลือในระยะยาวก็จะร่วมกับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่า

0: นี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
1: อืม

0: ้มันหัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
1: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
0: เลือกตั้งพี่คะพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
1: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
0: อ๋อเข้าใจค่ะ
1: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
1: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
1: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
1: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
2: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ๆในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: แค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
1: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
0: เอ้ย
2: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
3: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
2: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

วัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเรียนนะคะในวิชาศิลปะอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็พบกับคุณครูนะคะที่จะมาสอนในรายวิชาอะไรนาฏศิลป์นะคะเราก็ใกล้จะจบกันแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีให้ฝึกซ้อมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามานะคะเรียนรู้นะคะวันนี้ในเรื่องฝึกซ้อมการแสดงและการขับร้องนะเดี๋ยวก่อนจะได้เรียนรู้กันนะคะครูมีคลิปวิดีโอนะเกี่ยวกับการแสดงให้เรียนดูนะคะ

่านะคะอันนี้นะคะคุณครูก็นำวิดิทัศน์นะคะมาให้นักเรียนได้ดูนะคะสำหรับนักเรียนที่จะต้องไปฝึกซ้อมเกี่ยวกับการแสดงนะคะแล้วก็ไปฝึกซ้อมฝึกร้องด้วยนะคะดังนั้นคนร้องกับคนแสดงเนี่ยจะต้องซ้อมควบคู่กันไปนะคะเพราะว่าคนแสดงต้องแสดงให้เข้ากับคนร้องด้วยแล้วคนร้องก็ต้องดูท่าทางการแสดงแล้วก็ร้องให้ตรงจังหวะกันด้วยนะคะซึ่งตัวอย่างนี้นะคะก็นักเรียนก็สามารถนำท่าทางนะคะนำไปปรับใช้นะคะในการแสดงของเรานะคะในวันสัปดาห์หน้าได้นะคะนักเรียนไปทางก็สามารถนำนะคะท่าทางเหล่านี้นะคะไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาท่าในการ

0: สร้างสรรค์การแสดงเพลงแสงเดือนตรงไหนหรือไม่สำหรับนักแสดงที่ไปฝึกซ้อมกันมาบ้างแล้วนะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีนะคะโอเคก็ถือว่ากำลังอยู่ในขั้นฝึกซ้อมนะคะก็คือถ้ามีอะไรสงสัยนะคะก็สามารถมาถามครูได้นะคะนักเรียนปลายทางก็ถามคุณครูปลายทางนะคะว่าท่านี้หนูทำสวยหรือยังนะคะควรปรับปรุงตรงไหนสามารถปรึกษาได้นะคะนักเรียนที่นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะในวันนี้นะคะอธิบายขั้นตอนการวางแผนการจัดการแสดงนะซึ่งนักเรียนต้องทำลงในใบงานที่คุณครูให้นักเรียนเขียนนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ต้องฝึกซ้อมการแสดงและการขับร้องนะคะตามแผนการที่เราจัดที่เราตกลงที่เราประชุมกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยได้แยกกันไปซ้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารวมกันนะคะดูว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นยังไงมีข้ออะไรผิดพลาดนะคะคนทำการ์ดจะต้องเพิ่มเติมอะไรนะคะคนที่จะต้องทำคลิปโอในการนำการ์ดไปเชิญนะคะจะต้องมาพูดยังไงอะไรกันวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกซ้อมนะคะมาเตรียมการมาเตรียมการนะคะในการทำงานอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนความรู้นะคะที่เราได้เรียนไปนะคะเกี่ยวกับองค์ประกอบในการสร้างงานนัดศิลป์และศิลปะการแสดงนะวันนี้ใครช่วยคุณครูพูดนะคะช่วยคุณครูสื่อสารช่วยคุณครูบอกเพื่อนๆปลายทางนะรับไปเลยนะคะครั้งละ1แต้มไปเลยแจกคะแนนจะได้คะแนนกันเยอะๆนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะองค์ประกอบในการสร้างงานนักศิลป์และการแสดงอันดับแรกคือใคร
1: นักแสดง
0: ต้องมีนักแสดงมีอะไรอีกนี่แทบไม่ต้องให้ใครช่วยตอบแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวรับไปก่อนเลยค่ะ3แต้มทั้งห้องเลยเอาปรบมือนะคะวันนี้ให้ความร่วมมือพอดีมากอ่ะทีนี้พอบทแล้วเราก็ต้องมีอะไรคะ
1: การ
0: มีบทแล้วก็จะเป็นการแสดงซึ่งการแสดงนี้ถือว่าเป็นนะคะนอกจากการแสดงแล้วก็ต้องมีใครอีก
1: ผู
0: ้ชมนะคะแล้วก็ไปงานต่างๆนะคะงานถึงจะออกมาเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบได้นะคะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการดำเนินงานนะคะอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนคะ
2: แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
0: แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายอะไรบ้าง
1: ฝ่าย
2: อำนวยการแสดง
0: ฝ่ายอะไรอีก
2: ฝ่ายการแสดงฝ่ายนักแสดง
0: โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะเสียงดังฟังชัดต่อไปก็คือทำอะไรคะ
2: คัดความสอดคล้องกับบทบาทของตัวละคร
0: สุดยอดเยี่ยมยอดเลยต่อไปค่ะ
2: เรียกประชุมเพื่อมอบหมายงานให้กับหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
0: ค่ะต่อไปค่ะไปค่ะ
2: ฝึกซ้อมการแสดงมีการกำหนดการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ
0: ่ต่อไปค่ะ
2: จัดการแสดงจริง
0: ข้อสุดท้ายใครตอบได้ข้อสุดท้ายใครตอบได้ขอภาคเหนือขุมสาวข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมคะไหนเราดูซิข้อสุดท้ายต้องตอบว่าอะไรคะ
3: ทบทวนปัญหาและแก้ไขปัญหาค่ะ
0: ก็คืออะไรคะก็คือการสรุปและการประเมินผลนั่นเองเอาปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนะคะนะคะสรุปการแสดงเพื่อทบทวนว่าในการแสดงของเรานะเป็นอย่างไรนะคะแล้วมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะได้พัฒนางานในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะรับไป3แต้มเลยนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์และคุณค่าของการแสดงบ้างนะคะทำให้อะไรคะ
2: ช่วยให้ผู้แสดงมีความกล้าแสดง
0: นะคะทำให้เรามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นนะคะอะไรอีก

0: คะเมื่อเราแสดงเองด้วยแล้วได้เรียนรู้การแสดงแล้วเราก็สามารถวิจารณ์คนอื่นได้อย่างมีเหตุผลด้วยนะคะอะไรคะ
1: สามารถนำไปบูรณาการการเรียนรู้อื่นได้
0: ใช่ใช่ไหมคะทุกวันนี้ทำไมคะเวลาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยเอ่ยวันวิทยาศาสตร์เอ่ยเป็นไงคะเราก็ต้องมีการแสดงเข้าไปทำไมรวมด้วยทุกครั้งใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาความรู้นะคะที่เราเรียนไปเนี่ยไปบูรณาการใช้กับในรายวิชาอื่นได้ด้วยนะคะอะไรอีก
1: เป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติน
0: ะคะเป็นไงคะตอนนี้นะคะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายแล้วก็ไม่ให้ใครนำศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของเราไปด้วยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของชาติไทยเรานะคะต่อไปอะไรคะใช่ไหมเกิดความสามัคคีไหมในห้องเราต้องรวมกันทำถ้าไม่สามัคคีงานจะเสร็จไหมคะไม่เสร็จนะคะไม่มีการร่วมแรงร่วมใจงานจะเสร็จไหมไม่เสร็จนะคะไม่มีใครโอ้ฉันมีจิตอาสาเดี๋ยวฉันแสดงเองเดี๋ยวฉันทำตรงนู้นเองตรงนี้เองนะคะมันก็จะทำให้เราเกิดตรงนี้ขึ้นมานะคะก็จะทำให้งานของเราเนี่ยเสร็จนะคะเรามีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันนะคะทำให้เกิดอะไรอีกคะใช่ไหมคะพอเราทำไมเรียนรู้แล้วเราจะต้องแสดงเราก็ต้องคิดประดิษฐ์ชุดให้มันเข้ากับการแสดงของเรานะคะเราก็จะได้มีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยนะคะอะไรอีกคะนะคะก็เอาเวลาว่างมาคิดงานเอาเวลาว่างไปประดิษฐ์ชุดเอาเวลาว่างไปทำการเชิญนะคะเอาเวลาว่างไปฝึกซ้อมการแสดงนะคะมันก็จะช่วยให้เราไม่มีเวลาว่างในการทำไร้สาระนะคะเช่นเล่นโทรศัพท์เกินเวลาอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นประโยชน์นะคะเราก็จะเอาเวลาพวกนี้มาทำประโยชน์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเราได้นะคะอะไรอีก
1: ช่วยผ่อนคลายความเครียดทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
0: นะคะก็ได้ฟังเพลงได้ฝึกซ้อมได้อยู่กับเพื่อนๆนะคะมันก็ได้คลายเครียดได้ปรึกษาหารือกันนะคะก็ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นมานะต่อไปนะคะในการเตรียมงานและฝึกซ้อมที่ผ่านมานะคะที่คุณครูให้นักเรียนไปแบ่งกันซ้อมนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็นักเรียนมีการแก้ปัญหาอย่างไรขอตัวแทนห้องละกันนะคะมาผู้ที่ให้หัวหน้านะคะหัวหน้าเป็นผู้อำนวยการแสดงดังนั้นเขาจะต้องรู้นะคะในทุกๆเรื่องของเราไหนลองช่วยบอกคุณครูสิคะว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมแล้วเราแก้ไขอย่างไรค่ะ
2: มีปัญหาเรื่องวางแผนการเลือกตำแหน่งค่ะแก้ปัญหาโดยให้เพื่อนเลือกกันแล้วก็สรุปตัดสินใจกันอีกรอบหนึ่งค่ะว่าจะทำยังไงกันค่ะแล้วก็มีปัญหาเรื่องการเริ่มวางแผนการที่จะจัดทำค่ะตั้งปัญหาโดยให้เพื่อนๆช่วยกันแก้ปัญหาค่ะ
0: ช่วยเพื่อนแก้ปัญหายังไงก็คือยังไงดีคะ
2: ออกความคิดเห็นค่ะ
0: ออกความคิดเห็นใครจะมีจิตอาสาทำอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะปรบมือให้หัวหน้าหน่อยค่ะนะคะส่วนการฝึกซ้อมอะไรไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะการเตรียมงานการทำการเชิญแสดงว่าไม่มีปัญหานะคะปลายทางล่ะคะมีปัญหาหรือเปล่านะคะก็น่าจะมีวิธีการแก้ไขที่ทำให้งานเราสามารถดำเนินไปได้นะคะเดี๋ยวจะให้เวลาเรียนฝึกซ้อมนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะที่ได้รับมอบหมายนะคะตามกลุ่มที่นักเรียนรวมตัวกันนะคะในแผนงานในแผนการทำงานของเรานะคะซึ่งก็จะมีใบนี้ใบงานนี้นะคะนักเรียนก็ต้องเขียนบันทึกลงไปนะคะลงไปว่าวันนี้เราทำอะไรมีความคืบหน้าอย่างไรลงไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมการทำแผ่นพับนะคะการทำการ์ดเชิญนะเดี๋ยวลองออกแบบ ตัวหนังสือว่าเดี๋ยวเราจะเขียนยังไงนะคะเดี๋ยวเราดูว่าเราจะเชิญแขกในเวลาที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะลงไปในการ์ดนะตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาแล้วนะคะที่นักเรียนจะต้องดำเนินการนะคะฝึกซ้อมแล้วก็ทำงานตามแผนงานที่เราวางเอาไว้นะคะนักเรียนไปทางก็น่าจะเตรียมการมาแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปทำตามแผนงานของเราไปฝึกซ้อมกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะมาเดี๋ยวเราเคลียร์ห้องเคลียร์พื้นที่นะคะจะได้ฝึกซ้อมกันได้นะคะ

0: นะคะตอนนี้ก็หมดเวลาในการฝึกซ้อมของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะจะให้หัวหน้านะคะหัวหน้าเนี่ยนะคะมาช่วยนะคะบอกนะคะว่าในการดำเนินงานดำเนินกิจกรรมนะคะตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะซึ่งในการเตรียมพร้อมคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในการเตรียมตัวครั้งนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอผู้อำนวยการแสดงนะคะมาช่วยบอกปัญหาหรือว่าความคืบหน้าของงานด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็ให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบนะคะในการจัดการแสดงเนี่ยนะคะได้พูดให้คุณครูนะคะแล้วก็เพื่อนๆในห้องฟังด้วยนะคะค่ะ
1: การฝึกซ้อมการแสดงนะคะตอนนี้การแสดงนักแสดงนะคะทำไปได้มากถึงกับจบเพลงแล้วค่ะเหลือแค่ตอนท้ายค่ะส่วนการขับร้องนะคะได้ถึง 80% แล้วค่ะส่วนการตัดต่อนะคะถึงขั้นตอนการเขียนสคริปต์ค่ะส่วนการต้อนรับกับคนเชิญกำลังร่วมกับคนเขียนการว่าจะจัดหาเวลาตอนไหนเพื่อเชิญค่ะภาพรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคนมีความร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ
0: ค่ะปรบมือค่ะนะคะนั่นแสดงว่าวันนี้นะคะทุกคนทำไมให้ความร่วมมือแล้วก็ดำเนินการนะคะตามแผนที่วางไว้อยู่ในขั้นดีเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวยังเหลืออ้อเรื่องเสื้อผ้าดังนั้นใครที่รับผิดชอบเรื่องเสื้อผ้านะคะต้องการอะไรขาดเหลือมาบอกคุณครูได้นะคะนักเรียนปลายทางก็ให้บอกคุณครูที่สอนนักเรียนที่ปลายทางนะคะทีนี้ก็หน้าผมอะไรอีกที่จะต้องเตรียมสถานที่อุปกรณ์อะไรก็เตรียมให้พร้อมนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะจัดการแสดงกันแล้วนักเรียนปลายทางด้วยนะคะก็ยังเหลือเวลาฝึกซ้อมอีก1สัปดาห์นะคะเราก็จะได้รับชมการแสดงสวยๆของเพื่อนๆของเรากันแล้วนะคะลองไปเดี๋ยวมีเวลาว่างนะคะก็ลองไปทำไมคุยกันอีกนะคะว่าอะไรขาดเหลือจะต้องมีแจกันดอกไม้ไหมต้องมีผ้าปูไหมเสื้อผ้าอะไรอีกจะแต่งหน้าแบบไหนคนร้องนะคะกี่คนนะคะไปฝึกร้องให้เข้ากับทำนองแล้วก็เรียกเพื่อนที่แสดงมาซ้อมฝึกซ้อมพร้อมๆกันด้วยนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะถึงการจัดการแสดงนะคะการขับร้องแล้วก็การแสดงหน้าศิลป์สร้างสรรค์เพลงพระราชนิพนธ์นะคะเพลงอะไรแสงเดือนนะคะซึ่งก็มีความหมายดีทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ยากเท่าไหร่นักเรียนสามารถนำมาร้องแล้วก็จัดการแสดงกันได้นะคะอยากดูแล้วล่ะอยากชมจังเลยจะออกมายังไงเนาะนะคะนะอ๋อแล้วก็คนที่จะต้องทำอัดคลิปแล้วก็นำการ์ดเชิญไปนะคะดูให้ครบนะคะคุณครู6ท่านนั้นจะเชิญใครมาบ้างนะคะก็ดูว่าท่านไหนว่างนะคะนั้นเดี๋ยวลองไปติดต่อประสานกับท่านก่อนนะคะทีนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะก็เช่นเดิมเลยนะคะนำใบความรู้มาด้วยเพื่อที่นักเรียนจะได้ดูขั้นตอนการทำงานอะไรไปนะคะใบความรู้เกี่ยวกับการทำการ์ดเชิญนะคะการ์ดเชิญที่ดีเป็นอย่างไรนะคะเอามาดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งประกอบกันนะคะแล้วก็ใบงานนะคะการวางแผนการจัดการแสดงอันนี้ก็คือจบแล้วนะคะสุดท้ายนักเรียนก็ต้องเขียนส่งคุณครูรวมถึงเราจะมาสรุปการแสดงของเรากันด้วยว่าเป็นอย่างไรลองมาวิพากษ์วิจารณ์การแสดงของเราฟังการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณครูนะคะหรือผู้มีเกียรติที่มาชมการแสดงของเราด้วยเพื่อที่เราจะได้นำไปปรับปรุงหรือเปล่าหรือว่าจะดีเยี่ยมเลยนะคะก็ลองดูในสัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะโอเคค่ะนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ใช่ค่ะ
0: มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
1: ไรใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้า

0: พราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตนะคะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจาก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
1: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
0: ดีค่ะสวัสดี
1: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชเนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ
0: 4. เรื่องติโต
1: ซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี
0: 5. เรื่องมหาชนก
1: ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
0: 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูน
1: หนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณ
0: หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวชิดพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาราคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกะ

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโน

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติ

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตอนนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชัยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ประชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ามหันเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินตมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่อง

เดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนไปคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทําการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินตมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินตมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์
อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินจามานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติ
ดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระ

เพราะตนปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจามานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินจามานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: ที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

ีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการจะรู้จักคำว่าสวัสดีหรือสบายดีวันนี้ไม่เพียงพอแล้วค่ะเรามาเรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะทุกๆวันค่ะนะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ค่ะในหมวดต่างๆนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เป็นหมวดหมู่นะคะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะไปใส่ไว้ในบทสนทนาค่ะเพื่อให้เห็นบริบทการใช้ว่าใช้คำศัพท์นั้นอย่างไรบ้างและสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาบทสนทนานั้นนะคะมาขยายค่ะขยายในระดับประโยคค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวได้ลึกยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะไปต่อนะคะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อนะคะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานค่ะไปต่อนะคะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมายถึงผลไม้กระป๋องค่ะไปต่อนะคะน้ำก้อนน้ำก้อนคุณผู้ชมคะในภาษาไทยเราใช้คำว่าน้ำแข็งส่วนในภาษาลาวมองน้ำแข็งเป็นน้ำที่เป็นก้อนค่ะก็เลย

เรียกว่านำก้อนค่ะคุณผู้ชมถ้าเดินทางเข้าไปเมืองลาวนะคะถ้าอยากได้น้ำแข็งอาจจะไม่ได้ค่ะต้องรอนานมากกว่าน้ำจะแข็งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้น้ำก้อนอาจจะเร็วกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะคำสุดท้ายค่ะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานในที่นี้หมายถึงน้ำอัดลมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมจะสั่งน้ำอัดลมก็ต้องบอกว่าน้ำหวานแต่อย่าลืมนะคะถ้าสั่งน้ำแข็งคงต้องรอนานค่ะต้องสั่งน้ำก้อนก็จะได้ทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมคะลองทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะว่าคำศัพท์ในหมวดหมู่อาหารของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคำศัพท์ส่วนใหญ่นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะแต่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์เหล่านี้ก็จะทำให้รู้ว่าคนลาวออกเสียงคำยืมภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะไปเลยนะคะคำแรกนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะหรือจะออกเสียงว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตในภาษาไทยของเรายังไงคนลาวก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในเมืองลาวของเรานะคะมีนะคะการผลิตกาเฟ่ค่ะที่มีคุณภาพดีพอสมควรและปัจจุบันนี้ก็มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเมืองลาวนะคะไปถามหากาแฟอาจจะไม่ได้เรื่องค่ะต้องถามหากาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะกะแลมกะแหลมหมายถึงไอศกรีมค่ะคำนี้ต้องจำสักหน่อยนะคะเพราะแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะกะแหลมกะแหลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อค่ะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมากไม้หมายถึงผลไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยู่ในกระป๋องก็ต้องเป็นหมากไม้กระป๋องหรือผลไม้กระป๋องนั่นเองค่ะไปต่อค่ะคำนี้คิดว่าคุณผู้ชมจำได้แล้วค่ะน้ำก้อนน้ำก้อนหมายถึงน้ำแข็งค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะน้ำหวานน้ำหวานหมายถึงน้ำอัดลมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการรับประทานอาหารหรือเรื่องของอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ไว้ก็ไม่เสียหายค่ะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้หรือถ้านะคะไม่ได้ใช้ก็อาจจะได้อ่านค่ะแต่การอ่านภาษาลาวนั้นก็ไม่ยากเกินไปนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมรู้จักการผสมคำการผสมอักษรก็จะสามารถทำให้คุณผู้ชมอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองได้ค่ะสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมอิทธิพลของคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมีอิทธิพลกับทุกๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำยืมภาษาอังกฤษที่อยู่ในภาษาลาวจำนวนหนึ่งนะคะแต่การออกเสียงคำยืมเหล่านั้นค่ะแตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์นะคะในหมวดหมู่อาหารที่เป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมาเรียนกันนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าภาษาลาวนะคะมีการเขียนสะกดคำยืมภาษาอังกฤษเหล่านี้ด้วยนะคะการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์ในรูปแบบใดค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะซอกโกแลตซอกโกแลตคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงชอช้างนะคะถ้าไปตามหาช้างที่ประเทศลาวคงไม่พบค่ะจะพบแต่ซ้างนะคะคุณผู้ชมซ้างค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเสียงชอช้างในภาษาไทยไปเจอซ้างที่เมืองลาวค่ะเขียนแบบไหนคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากหัวนะคะพยัญชนะลาวทุกครั้งเริ่มหัวค่ะถ้าหัวอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมก็เริ่มจากการม้วนหัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นซอซ้างม้วนหัวเลยค่ะม้วนนะคะเขียนค่ะและเห็นหางไหมคะคุณผู้ชมเห็นหางซอซ้างไหมคะหางยาวค่ะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะคุณผู้ชมคะใส่ค่ะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือออโอค่ะอย่าสับสนว่าเป็นฮอนกฮูกนะคะนี่คืออโอหรืออ่างในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นซอกเราก็สะกดด้วยแม่กกกอไก่ค่ะคุณผู้ชมคะไก่ในประเทศลาวมี2หัวค่ะไม่เชื่อหรือคะถ้าไม่เชื่อค่ะต้องดูพยัญชนะตัวนี้ค่ะ

ไปเลยค่ะก๋อไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่มีสองหัวจริงๆค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมออกข้างนอกนะคะลงมาข้างล่างอีกทีนึงถ้าเขียนแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้ว่าซอกค่ะคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่เสียงสั้นแบบที่ลาวต้องการนะคะคนลาวต้องการออกเสียงสั้นค่ะใส่เครื่องหมายนะคะไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันหันขึ้นค่ะเวลาการจำว่าไม่กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะไม่กันคือรูปนี้ค่ะไปเลยนะคะไม่หันอากาศในประเทศไทยนั่นเองค่ะทำให้เสียงสั้นลงค่ะคุณผู้ชมใส่ไว้ตรงตำแหน่งไหนคะใส่ไว้ตรงตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้เราก็ต้องออกเสียงสั้นว่าเป็นซอกค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสระโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะกอไก่มีสองหัวค่ะไปเลยนะคะด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็จะได้คำว่ากูค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าแรดค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะสระแอค่ะเหมือนกันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะสระแอนะคะจากด้านล่างค่ะลอลิงค่ะคุณผู้ชมคะลอลิงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าสับสนนะคะไม่ใช่ถอถุงค่ะแต่เป็นดอเด็กน้อยเขียนเริ่มต้นจากหัวที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างคือระดับเดียวกับบรรทัดเลยค่ะเริ่มเลยนะคะดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะถ้าแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้แค่ว่าแรดค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการเสียงสั้นจำได้ไหมคะอะไรเอ่ยทำให้เป็นเสียงสั้นไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม่กันค่ะในพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านเสียงสั้นว่าเป็นแรดค่ะคุณผู้ชมคำนี้นะคะเราก็อ่านว่าซอกโกแรดอ่านถูกก็คงจะได้รับประทานกันแล้วล่ะค่ะไปเลยนะคะกาเฟ่กาเฟ่ภาษาไทยออกเสียงสระแอแต่ภาษาลาวออกเสียงสระเอค่ะคุณผู้ชมจำกอไก่ได้ไหมคะมีกี่หัวคะไก่มีสองหัวค่ะหัวอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะไปเลยนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะลงมาข้างล่างคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวในเมื่อนะคะเขามีรูปหัวสระอาเราก็เอาสระอาไว้เถอะค่ะนะคะม้วนหัวค่ะนะคะทำให้รู้ว่าอันไหนคือสระอาไทยอันไหนคือสระอาลาวคำว่าเฟยค่ะคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะสระเอค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะตัวนี้ค่ะนะคะฟอไฟฟอไฟหรือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปเลยค่ะหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปด้านล่างค่ะแล้วก็หางยาวค่ะเราก็จะได้รับประทานหรือดื่มกาเฟลาวกันแล้วค่ะไปต่อค่ะกะแล่มกะแล่มนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะกอไก่นะคะกอไก่สระอาค่ะเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันค่ะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันด้วยเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะนะคะลอลิงค่ะลอลิงสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเขียนจากด้านล่างเลยค่ะนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่อย่าลืมคือนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นทำเป็นเสียงสั้นนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่ากะแล่มวันนี้เราก็จะมีความสุขกับการสั่งกะแล่มหรือไอศกรีมในภาคภาษาลาวกันแล้วค่ะไปต่อนะคะนุ่มคุ้นหวานนุ่มคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระค่ะเมื่อเราไม่พบรูปสระเราก็จะใช้แค่นอหนูกับมอม้าจะกลายเป็นคำว่านมนะคะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะอ่านคำนี้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวต้องมีไม่โก๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม่โก๋งค่ะทำให้กลายเป็นสระโอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะไม่โก๋งจำค่ะจำว่าไม่โก๋งหัวลงค่ะไม่โก๋งหัวลงนะคะคุณผู้ชมก็จะเริ่มจากคำนี้นะคะนอหนกค่ะคุณผู้ชมคะนอหนกหัวอยู่ด้านบนนะคะนอหนกหัวอยู่ด้านบนเริ่มหมุนนะคะหมุนหัวไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะม้วนค่ะจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะยกมานิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดด้วยม่อแมวค่ะคุณผู้ชมค่ะม่อแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างค่ะหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มหมุนหรือม้วนจากด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะสระ

0: โอค่ะเพราะคนลาวอ่านไม่ได้ถ้าไม่มีสระโอค่ะคำนี้ถึงจะอ่านได้ว่านุ่มค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะคนไทยใช้ว่าข้นคือมีลักษณะข้นนะคะแต่คนลาวมองว่าเป็นคุ่นค่ะคุ่นหรือขุ่นค่ะนุ่มนั้นไม่ใสค่ะคุณผู้ชมคะเพราะมีลักษณะนะคะขุ่นค่ะหรือมีตะกอนคนลาวจึงเรียกนะคะนุ่มข้นหวานว่านุ่มขุ่นหวานคุณผู้ชมคะสะกดด้วยขอไข่ค่ะไปเลยค่ะหัวโตสักหน่อยหนึ่งนะคะลากหางลงมาข้างล่างค่ะไม่ต้องยาวนะคะใส่ด้วยน่อนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะสระอุด้านล่างค่ะและรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวก็มีการออกเสียงอักษรนำเหมือนกันนะคะหอนำบอในภาษาลาวก็มีค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวนี้เป็นหอฮานค่ะเขียนแบบไหนคะอยากเขียนหานลาวแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะเขียนจากด้านบนใช่ไหมคะลงมาด้านล่างค่ะม้วนหัวนิดนึงนะคะตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้วอวี่ค่ะวอวี่หรือวอแหวนอย่าสับสนว่าเป็นออ่างนะคะวอวี่ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะใส่สระอาค่ะใส่สระอาลงมาแล้วนะคะจบด้วยน่อนกค่ะคุณผู้ชมเขียนเองได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่านุ่มขุ่นหวานนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องคุณผู้ชมเห็นหอนำวอไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะคำว่าหมากค่ะเป็นหอนำมอค่ะคุณผู้ชมคะหอนำมอในภาษาลาวอาจจะเขียนต่อกันก็ได้นะคะเขียนหอฮานต่อกับมอแมวก็ได้ค่ะเขียนได้2แบบค่ะหรือคุณผู้ชมจะแยกหอฮานและมอแมวออกมาก็ได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะหอฮานค่ะข้างบนค่ะนะคะแล้วก็มอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะสระอาอย่าลืมหัวค่ะกอไก่มี2หัวนะคะเราก็จะได้คำว่ามากค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปค่ะไม้ค่ะคุณผู้ชมคะออกเสียงไม้เสียงสั้นนะคะไม้ไม้ค่ะไม้ไม้หรือสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะไปเลยค่ะม้วนค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะมอแมวค่ะและก็รูปวรรณยุกต์โทนะคะส่วนคำว่ากระป๋องค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะไม่มีเสียงรอเรือค่ะไม่มีเสียงรอเรือเป็นคำควบกล้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะออกเสียงคำควบกล้ำในภาษาไทยเราต้องตัดออกค่ะตัดออกเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่คำว่ากะค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะกอไก่ค่ะสระอะค่ะป๋องค่ะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมคะออโอค่ะนะคะงองงัวหางยาวจำได้แล้วนะคะจำได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะใส่รูปวรรณยุกต์จัตวาค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยนะคะไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่ากะป๋องค่ะไปต่อค่ะนำก้อนค่ะคุณผู้ชมคะนำก้อนออกเสียงสั้นนะคะเขียนสระอำค่ะไปเลยค่ะนอนกค่ะนะคะสระอาค่ะนะคะสระอข้างบนแสรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าก้อนไม่แตกต่างกับภาษาไทยนะคะไปเลยค่ะกอไก่นะคะสองหัวนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะอย่าลืมค่ะนะคะออโอค่ะนะคะแล้วก็นอนกปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้น้ำก้อนหรือน้ำแข็งค่ะส่วนคำว่าน้ำหวานนะคะคุณผู้ชมคะน้ำหวานค่ะคือน้ำอัดลมเราได้คำว่าน้ำแล้วใช่ไหมคะเหลือแต่คำว่าหวานค่ะแต่คุณผู้ชมเรียนรู้ไปแล้วนะคะหอนำบอค่ะคุณผู้ชมคะหอฮานค่ะวอวีค่ะสระอามีหัวนะคะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะน้ำก็ได้ไปแล้วนะคะหวานก็ได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปหาน้ำอัดลมหรือน้ำหวานรับประทานกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ
1: เมื่อวานนี้ค่อยล้มกับมูว่าจะพากันไปย่างเลาะลิ้นและกระซอกหาอย่างกินที่ห้านอาหารแคมป์ของจะวางบ่จะได้ไปน้ำกัน
2: ก็ดีคือกันเนาะข่อยก็บ่ได้ไปรอแถวนั่นดนแล้วใดแล้วเจ้าจะพากันไปจักโมง
1: ก็จะไปพบกันอยู่แถวแถวน้ำพุประมาณ6โมงแลง
2: เจ้าเอารถจักไปวะ
1: แม่นละมีหยังบ่หรือเจ้าอยากให้ข่อยไปฮับบ่ล่ะ
2: โอ้ยข่อยพ่วมซีเว้าแนวนั่นแหละเจ้าก็ฮู้ใจกันเนาะสมกับเป็นมูฮักมูแพงกันมาดน
1: เจ้ามากินกาแฟบ่อยู่แถวนั้นมีห้านกาแฟหลายห้านที่เป็นตานั่งแต่ละห้านก็มีการตกแต่งห้านเป็นตาฮักเจ้าต้องไปเบิ่งเอง
2: ได้ๆเรื่องกาแฟ

0: ั่นข่อยก็กินได้อยู่แต่ว่ามักใส่นมข้นหวานพร้อม
1: ฮานเขาก็มีทุกอย่างไว้บริการแขกนอกนี้ยังมีช็อกโกแลตน้ำอีก
0: แล้วมีกระแลมน้ำบ
1: อมีแท้
0: ดีดีเออแต่ว่าข่อยต้องไปซื้อเครื่องก่อนเด้อเอาเป็นว่าเจ้าไปหาข่อยอยู่เฮือนเนาะตอนหาโมงไปบ่ล่ะ
1: ได้ข่อยจะโทรบอกเจ้าก่อนสิออกจากเฮือนเด
0: ้
1: อ
0: ได้เลย
1: สมพรสมพรข่อยลืมข่อยว่าจะถามเจ้าว่ามื้อที่ข่อยไปยามเจ้าอยู่เฮือนเจ้าเอามากไม้กระป๋องมาต้อนข่อยข่อยว่าแซ่บๆอยากฮู้ว่าเจ้าซื้อมาแต่ไส
0: แม่ข่อยเราซื้อมาแต่ไทยเราขามไปหนองคายแล้วก็ซื้อมาไว้ย้อนว่าพ่อกับน้องข่อยเรามักกิน
1: ข่อยฝากเจ้าซื้อมาแด่ได้บ่ถ้าว่ามื้อหน้าเจ้าขามไปฟังหนองคายอีก
0: ได้แท้ว่าแต่เจ้ามากมากไม่อย่างล่ะ
1: ค่อยมากมากลิ้นจีย้อนบ้านเฮาหากินยากเนาะ
0: แม่นล่ะส่วนหลายเฮาก็มากินน้ำหวานหลายกว่าน้ำหมากไม่พร้อมย้อนว่าหมากไม่กระป๋องมันหากินยากนี่แหละ
1: น้ำหวานค่อยก็มากินได้มันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยและถ้าใส่น้ำก้อนพร้อมแล้วเย็นซุ่มคอดีแท้ๆ
0: โอ้ยว้าวอยู่นี่จนข่อยคิดอยากแล้วได้ฮะน่ะ
1: ข่อยก็คิดอยากคือกันคันสั้นเฮาไปซอกซื้อเมืองเฮือนกันดีกว่า
0: เออๆไปไป
2: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะฟังแล้วรู้เรื่องไหมคะอาจจะรู้เรื่องบ้างนะคะหรืออาจจะไม่เข้าใจบ้างค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะอาจจะไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะเป็นธรรมดาค่ะเราไม่สามารถจะมีคำศัพท์ภาษาลาวได้ครอบคลุมหรือเพียงพอนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้วรรณนิตมันก็จะเพิ่มคำศัพท์ให้เรานะคะมีคำศัพท์ภาษาลาวมากขึ้นและเราก็จะใช้ได้และเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครนะคะยังฟังบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ถนัดหรือไม่มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเราจะเอาประโยคข้างต้นค่ะในบทสนทนานะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันและรู้จักสำนวนภาษาลาวว่าหมายถึงอะไรนะคะคุณผู้ชมคะไปกันเลยนะคะประโยคแรกคุณผู้ชมฟังทันไหมคะสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมะดนสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมะดนมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำว่าหมูหักค่ะหมูหักแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะหมูแปลว่าเพื่อนค่ะหักก็หมายถึงรักนี่แหละค่ะหมูหักจึงแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะคุณผู้ชมคะหมูหักหมูแพงเป็นสำนวนนะคะหมูหักหมูแพงหมายถึงแพงแปลว่าหวงค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นหมูหักหมูแพงเพื่อนสนิทที่รักใคร่สนิทสนมกันมากนั่นเองค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าดุนดุนแปลว่านานค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะคุณผู้ชมคะคำว่าต้องได้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องได้นี่หมายถึงต้องค่ะจะใช้คำว่าได้รวมกันมาก็ยังมีความหมายว่าต้องเหมือนเดิมนะคะแต่คำนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องทราบนะคะคำว่าเครื่องค่ะคุณผู้ชมคะเครื่องหมายถึงสินค้านะคะหรือของนั่นเองนะคะคำว่าเครื่องมีความหมายได้หลากหลายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าบริบทนั้นคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะพูดถึงสิ่งของหรือสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเครื่องในบริบทนี้จึงหมายถึงสิ่งของหรือสินค้าค่ะแต่คำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเด้อคำนี้พบได้ทั่วไปและเราจะได้ยินคนลาวพูดโดยทั่วไปค่ะแปลว่านะค่ะคุณผู้ชมคะอยากขอร้องหรืออ้อนวอนนะคะคุณผู้ชมต้องใช้คำลงท้ายค่ะและคำลงท้ายต้องลากยาวนะคะเพื่อแสดงการอ้อนวอนสักนิดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแปลว่าฉันต้องไปซื้อสิ่งของหรือของก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะ แม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะมาจากประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้นะคะคำว่าลาวนะคะหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงค่ะลาวหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงนะคะถ้าเราจะมาในบริบทนี้นะคะจะแปลว่าเขาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่เพื่อความสุภาพเราก็จะแปลว่าท่านค่ะคุณผู้ชมคะท่านนะคะคำว่าแต่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากค่ะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้แม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยจึงแปลว่าแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะไปเลยนะคะสำนวนนี้ค่ะมันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกเมื่อยเมื่อยมันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกเมื่อยเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าซื่นใจนะคะซื่นใจหมายถึงชื่นใจค่ะส่วนคำว่ายามนะคะคุณผู้ชมยามค่ะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะถ้าใครที่อยู่ภาคกลางอาจจะออกเสียงนี้ไม่ได้แต่ถ้าใครนะคะที่พูดภาษาถิ่นค่ะภาษาไทยถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือนะคะก็จะสามารถออกเสียงยอยุงพยัญชนะตัวนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงว่าย้ำค่ะย้ำหมายถึงตอนนะคะหรือหมายถึงช่วงหรือเป็นการพูดถึงเวลานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเฮ็ดหมายถึงทำค่ะเฮ็ดหมายถึงทำนะคะคำว่าเวียกค่ะคุณผู้ชมคะเวียกคำนี้นะคะฟังได้ทั่วไปเลยค่ะเพราะคนลาวพูดกันบ่อยมากเลยค่ะเวียกหมายถึงงานค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะมันซื่นใจย่ามเฮ็ดเวียกเมื่อยเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนรู้นะคะสำนวนภาษาลาวนะคะและสำนวนการพูดแบบลาวนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจค่ะบริบททางสังคมของคนลาวด้วยนะคะจากคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไม่ได้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างเดียวนะคะภาษายังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดด้วยค่ะความคิดนะคะสามารถทำให้เราเข้าใจได้ว่าคนในสังคมแต่ละสังคมคิดอย่างไรผ่านรูปแบบการเรียนรู้ภาษาและสำนวนค่ะช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะทบทวนนะคะประโยคภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะอย่ากังวลเรื่องการออกเสียงถูกหรือผิดนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจเริ่มนะคะฝึกออกเสียงภาษาลาวแค่นี้เราก็จะนะคะเข้าใจประเทศลาวหรือภาษาลาวมากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันไหมคะประโยคแรกเลยค่ะสมกับเป็นมูหักมูแพงกันมะดุนสมกับเป็นมูหักมูแพงกันมะดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานค่ะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะไปต่อค่ะแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะประโยคสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะคะมันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกเมื่อยเมื่อยมันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกเมื่อยเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่เราทำงานเหนื่อยนะคะคุณผู้ชม
3: แขวงจำปาสักมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยและกัมพูชาตำแหน่งที่ชายแดนทั้ง3ประเทศบรรจบกันเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตสภาพพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนบริเวณตอนกลางมีแนวเทือกเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกและติดต่อกับที่ราบสูงบริเวณทางทิศตะวันออกซึ่งมีความสูงประมาณ 1,500 ถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ราบสูงแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในประเทศลาวเพราะมีพื้นที่ขนาดใหญ่แขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากเป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณและเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปาสักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างแขวงจำปาสักจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่มากมายถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาวโดยเฉพาะมรดกโลกปราสาทหินวัดภูนอกจากนี้แขวงจำปาสักยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากเช่นน้ำตกคอนพระเพงน้ำตกหลีผีน้ำตกผาส้วมเป็นต้น เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแกลบนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆเพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้

0: ติดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
1: นะครับ
0: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
1: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
0: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
1: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
0: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
1: ้
0: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
1: ในวันเดย์ทริปได้
0: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
1: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
0: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
1: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
0: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงนี้มันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
1: เพื่อขนถ่ายสินค้า
0: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
1: ้
0: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
1: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
0: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
1: ครับ
0: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะอย่างเช่นเครื่องดื่
1: ม
0: เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
1: ์ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับแต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000-6,000 ล้าน ที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
1: นะครับสงสัยตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่100ล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3ล้าน 3,000 ล้าน
1: อ่ะ 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีน
1: นะทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับแล้วจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเพราะว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ 100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในประมาณ 110,000 ล้านบาทต่อปี 100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเองเราขายไป 100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได
0: ้แล้วตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
1: งราย
0: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะฮะ
0: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: จ
0: ากที่จีนที่จีนเนี่ยเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแ ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทำรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนๆก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะคร
0: ับ พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเป็นแอ่งเนี้ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี้ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่เราจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี้จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงๆถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่าลัดฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำ ก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
0: ม
1: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
0: ิน
1: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
0: มา
1: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
0: ทางสำรองเยอะ
1: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
0: ครับ
1: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
0: น้ำ
1: แข
0: ็งละ
1: ลาย
0: ตรง
1: ใช่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กๆแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
0: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ
1: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือ

0: รัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
1: คือจริงมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
1: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพ

0: แรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งโลกโลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหวแล้ว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อาแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ย
1: จมแน
0: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเนี่ย
1: ห
0: นุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: ไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับ ปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับ
1: มันไม่ได้
0: คว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมAM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประท

0: ับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้นก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับแล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเออเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
1: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์2ของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
2: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับ งานอันหนึ่งของภรรยา

0: ของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าอืมเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอเออจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีอาจจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
0: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภริยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชม จะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้เอโร่ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า great and good friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับ
1: great and good friend
2: ครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น great and good friendI have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
0: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
2: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกแ
1: ค
2: ่แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
1: ้
2: โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
0: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
0: มีค่ามาก
2: แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเซียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญามิตร
2: ไมตรี
0: และการค
2: ้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่า ส่วนที่สัญญาอันนี้เซ็น

0: ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบห้าปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
1: ยังบังคับใช้อยู
0: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะ
1: น่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
3: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
3: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่เอเบรแฮมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเราเน็ตของต้องช่วยนี
2: ่เสื้อคลุยเสื้อคลุยดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงศ์ประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐคิดว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
2: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับและต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
2: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็นี่เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่
3: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีและของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
2: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
3: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
2: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ
0: ์จะแนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบ

0: ดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
1: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุดประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
1: ถมทอง
0: ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิลานยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่
1: แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะของ
0: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
1: ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
1: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
2: แล้วก็ทางด้านนี้ของจะเป็น
0: yes.
2: ของพระราชทานนะคะงดงามมาก
1: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
2: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
1: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะเป็นชิ้นที่สมเด็จ
2: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้ก
0: ับ
2: นาง
0: เราปิยัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นก่อนที่จะเสด็จขึ้น
1: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐในเก้าส
1: ม
0: ุ
1: ทรมกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
2: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา มีการติดต่อการระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
2: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะทอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนทอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่ๆ
1: งั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอ่ะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกที่ต้องแย่งมาทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเลย
3: น้อยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเพราะว่าเมื่อก่อนเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซอร์ลามัตตากีประเทศบรูไน
0: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็โตริมากาเซ
1: เอาล่ะที่นี่แหละเมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
0: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
1: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
0: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
1: ตอรีมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะ ประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
0: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
1: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนอ่ะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
1: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
0: ที่ไหนเหรอครับ
1: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
0: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ไอ้มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
0: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
1: ที่นี่เราเรียกว่ากำปงไอเยอ
0: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะกำปงไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
0: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่หรอครับเนี่ย
1: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
0: โอเคครับ
1: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปก

0: องประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
1: ห้องโลก10+1อาเซ

0: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
1: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
0: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
1: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
0: โอ้ยจุ่มยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้โหครับขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะองค์พื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
0: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคลิกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: ผมเจอแล้วเนซ่าคราวนี้ผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
0: ้ฮะแกพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการเรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้ไทยกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ

0: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ยจ๊าก ฝากไว้ก่อนเถอะเนซ่า
1: จุมปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี้
0: แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
0: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมตามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
1: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละเฮ้ย

0: You're here early. What time do you usually get up?
1: On weekdays, I wake up at 6:45, but on weekends, I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
0: Why do you get up so early on Monday to Friday?
1: It takes me an hour to get to school.
0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at noon.
0: So you have lunch at 12 o'clock, and what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: กิ๋งจ่าคุยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วยภาษาเวียดนามเลยนะคะสำเนียงอาจจะฟังดูเพี้ยนๆกันไปบ้างก็ต้องขออภัยค่ะถือว่ามือใหม่หัดพูดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาเวียดนามเพราะว่ากูรูด้านภาษาเวียดนามของเราจะมาสอนเรื่องการทักทายค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าคุยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นรายการกับการทักทายในภาษาเวียดนามคำทักทายในภาษาเวียดนามนะครับใช้คำว่าจ่าวหอยนะฮะจ่าวหอยแปลว่าสวัสดีนะครับคำว่าจ่าวคำเดียวนี่แปลว่าสวัสดีหอยแปลว่าถามเอ๊ท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าจ่าวหอยทำไมไม่ใช้คำว่าจ่าวคำเดียวนะฮะอธิบายง่ายๆนะครับการทักทายของคนเวียดนามนะครับมีการทักทาย2แบบด้วยกันคือการทักทายแบบสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่ดังนั้นนะครับการทักทายในภาษาเวียดนามจึงมีรูปแบบการทักทายด้วยการสวัสดีและการถามไถ่การทักทายในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถทักทายง่ายๆด้วยคำว่าจ่าวนะครับหรือซินจ่าวทั้งสองคำนี้ต่างก็แปลว่าสวัสดีนะครับการเพิ่มคำว่าซินเข้ามาช่วยให้การทักทายสุภาพยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ตามนะครับโดยมากคนเวียดนามจะนิยมทักทายระหว่างกันด้วยคำว่าจ่าวมากกว่าคำว่าซินจ่าวนะครับคำว่าจ่าวนะครับหรือสวัสดีในภาษาเวียดนามใช้ได้กับทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายนะครับนอกจากนี้คนเวียดนามยังกล่าวลาจากกันด้วยคำว่าจ่าวเช่นเดียวกันเอ๊แล้วคนเวียดนามกล่าวทักทายและกล่าวลาด้วยคำว่าจ่าวลอยๆคำเดียวหรือเปล่านะฮะคำตอบคือไม่ใช่นะครับการที่เราจะสวัสดีเราต้องมีประธานและกรรมตามด้วยนะครับอย่าลืมว่าเราสวัสดีใครนะฮะคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างการใช้คำว่าจ่าวเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับในภาษาเวียดนามจะไม่กล่าวสวัสดีลอยๆต้องพูดด้วยว่าใครสวัสดีใครเช่นนะครับแอมจ่าวเถยแอมจ่าวเถยแปลว่าน้องสวัสดีอาจารย์ในภาษาเวียดนามลูกศิษย์นะครับจะเรียกแทนตัวเองว่าแอมหรือน้องนะครับใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับหรือหากแปลในบริบทภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอาจแปลได้ว่าหนูหรือผมก็ได้นะครับส่วนอาจารย์จะใช้คำว่าเถยเถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายนะครับย่อมาจากเถยสาวนะฮะส่วนถ้าเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับจะใช้คำว่าโกสาวโกสาวนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าโกก็ได้นะครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้รูปประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่าอะวางลงท้ายอะแปลว่าครับหรือค่ะนะฮะถ้าวางลงท้ายจะทำให้ประโยคสุภาพนะครับดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะผมสวัสดีอาจารย์ครับนะฮะและถ้าอยากระบุว่าอาจารย์คนนั้นชื่ออะไรง่ายนิดเดียวก็เติมชื่อไว้หลังบุรุษสรรพนามนะครับตัวอย่างเช่นแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะนะครับก็แปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะนะฮะดังนั้นการทักทายในภาษาเวียดนามง่ายแค่นี้เองครับและถ้าเราอยากจะทักทายคนอื่นนะครับเราก็เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนบุรุษสรรพนามเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ทักทายคนอื่นได้แล้วนะครับนอกจากนี้ผมขอเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามนะฮะโดยมากคนที่เด็กกว่านะครับจะทักทายคนที่มีอายุมากกว่านะครับและควรใช้บุรุษสรรพนามที่เรียกแทนตัวเองขึ้นต้นด้วยเช่นหนูสวัสดีอาจารย์จะต้องพูดว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะใช้แอมวางด้านหน้าประโยคเพราะแอมเด็กกว่าส่วนอาจารย์ถ้าเจอลูกศิษย์ก่อนส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นอาจารย์จะนิยมทักทายเด็กๆว่าจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีหนูให้สังเกตว่าไม่ใช้คำว่าเถยจาวแอมแต่ใช้คำว่าจาวแอมเฉยๆเพราะอาจารย์อาวุโสกว่านั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีอายุมากกว่านะครับไม่ต้องใช้อะลงท้ายประโยค แต่คนที่เด็กกว่าเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีอะลงท้ายประโยคเสมอเพื่อทำให้ประโยคสุภาพซึ่งก็จะคล้ายกับภาษาไทยนะฮะคราวนี้เราลองมาดูประโยคทักทายง่ายๆนอกจากประโยคที่เราเพิ่งเรียนไปท่านผู้ชมลองดูตามผมนะครับพร้อมกันจาวแองจาวแองแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายต่อมาจาวจิจาวจิแปลว่าสวัสดีพี่ผู้หญิงต่อมาจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีน้องนะครับคำว่าแอมใช้ได้ทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงหากอยากทำให้บุรุษสรรพนามเป็นพหูพจน์ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่ากากวางเข้าไปก็จะกลายเป็นจาวกากแองนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้ชายทุกคนนะครับหรือถ้าจะสวัสดีพี่ผู้หญิงก็เติมกากเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นจาวกากจิแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้หญิงทุกคนหรือจาวกากแอมแปลว่าสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายเบื้องต้นไปแล้วสิ่งสำคัญประการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทักทายคือบุรุษสรรพนามซึ่งการทักทายคนเวียดนามนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราควรเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและเรียกแทนคู่สนทนาว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมไทยหากท่านผู้ชมเดินออกไปด้านนอกแล้วเจอผู้ชายอายุราว50ปีนะครับท่านผู้ชมจะเรียกคนคนนั้นว่าอะไรถูกต้องครับเรียกว่าลุงนะครับหรือถ้าอยากให้ผู้ชายคนนั้นเด็กขึ้นเราก็สามารถเรียกว่าน้าก็ได้ซึ่งในภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูคู่สนทนาด้วยว่าเรากับเขาอายุเท่าไหร่เราแก่กว่าหรือเด็กกว่านะครับคนที่คุยด้วยเพศอะไรนะครับเราจึงจะเรียกแทนเขาและตัวเราได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราลองมาเรียนรู้คำบุรุษสรรพนามเบื้องต้นในภาษาเวียดนามกันครับคำแรกนะครับพร้อมกันองนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากนะครับตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือใช้กับผู้ชายที่มีตำแหน่งสถานะทางสังคมสูงนะฮะหรือใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวจะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตาก็ได้นะครับส่วนถ้าใช้ในบริบทสังคมภายนอกนะครับจะแปลว่าคุณหรือท่านที่เป็นผู้ชายนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับเช่นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้นำประเทศที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาท่านเดินทางไปที่เวียดนามคนเวียดนามจะเรียกท่านว่าองถู่เตืององถู่เตืองนะครับแปลว่าท่านนายกนะฮะเพราะนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งนะครับดังนั้นจึงต้องใช้คำว่าองหวางข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะใช้คำว่าบ่าเหมือนกันนะครับคำว่าบ่าใช้เรียกแทนผู้หญิงที่มีอายุมากก็คือเหมือนองค์ตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะครับใช้กับผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงนะฮะและใช้ในกรณีสถานการณ์ที่เป็นทางการซึ่งก็จะแปลว่าคุณหรือท่านได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวนะฮะจะแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถ้านายกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้นำประเทศนะครับเวลาเดินทางไปเวียดนามคนเวียดนามก็จะเรียกว่าบ่าถูงบ่าถูเตืองแปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับซึ่งการเรียกนายกว่าบ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งเป็นผู้นำประเทศนะครับคำต่อมาที่เราควรรู้กันนะครับพร้อมกันบาร์กบาร์กนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน60ปีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับมีความหมายว่าลุงหรือป้านะครับต่อมาพร้อมกันจูจูนะครับใช้เรียกผู้ชายวัยทำงานที่มีอายุนะครับไม่เกิน40ปีหรือถ้าใช้ในบริบทครอบครัวจะแปลว่าอาผู้ชายนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับหากเรามีอายุ18ปีแล้วเราไปเจอผู้ชายที่มีอายุ40นะฮะเราสามารถทักทายผู้ชายคนนั้นว่าจาวจูอะจาวจูอะนะครับแปลว่าสวัสดีคุณอาครับนะฮะต่อมาคำว่าโกนะฮะคำว่าโกเนี่ยใช้เรียกผู้หญิงวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน40เหมือนกันนะครับถ้าใช้ภายในครอบครัวนะฮะจะแปลว่าอาผู้หญิงนะครับต่อมาพร้อมกันแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะครับใช้เรียกชายวัยทำงานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับหรือใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้พูดไม่มากนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วว่าแองเนี่ยถ้าในครอบครัวจะแปลว่าพี่ชายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมมีอายุ40ปีแล้วไปเจอพี่เบิร์ด นะครับท่านผู้ชมสามารถทักทายพี่เบิร์ดว่าจาวแองเบิร์ดอะจาวแองเบิร์ดอะนะครับหรือแอมจาวแองเบิร์ดอะก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับแอมใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดนะฮะหรือใช้เรียกเด็กหรือใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อสนทนากับครูบาอาจารย์นะครับคำว่าแอมจะมีความหมายว่าน้องคำต่อมาเจ๋าเจ๋าใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดมากๆนะฮะมีความหมายว่าหลานตัวอย่างเช่นเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองบาบาสจูโกนะครับคำบุรุษสรรพนามทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมได้เรียนมาล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างทางด้านอายุและเพศทั้งสิ้นนะฮะทั้งนี้หากท่านผู้ชมและผู้ฟังมีอายุเท่าๆกันจะใช้คำเรียกแทนว่าอะไรดีนะครับเรามาดูกันนะฮะถ้าอายุเท่ากันคู่แรกเลยนะครับใช้คำว่าหมิงกับคำว่าบ่านนะฮะคำว่าหมิงเป็นบุรุษสรรพนามที่หนึ่งใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันนะฮะส่วนคำว่าบ่านนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่สองใช้เรียกคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากับผู้พูดดังนั้นนะครับเวลาสมมติเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับที่อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะฮะที่คาดว่าน่าจะอายุเท่ากับเรานะฮะเราสามารถทักทายเขาได้ว่าจาวบ่านจาวบ่านนะครับแปลว่าสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมไม่ต้องเติมอะลงท้ายประโยคนะครับเพราะว่าเวลาคุยกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครับหรือค่ะนะฮะคู่ต่อมาคือคำว่าเต๋อกับเก๋าเต๋อกับเก๋านะฮะคำว่าเต๋อเป็นบุรุษที่หนึ่งเหมือนกันนะครับใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมขึ้นมากกว่าคำว่าหมิงนะฮะนิยมใช้ในหมู่เพื่อนฝูงนะครับต่อมาคำว่าเก๋าเก๋านะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่สองนะครับใช้เรียกแทนคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมมากกว่าคำว่าบ่านนะฮะคำบุรุษสรรพนามเหล่านี้ท่านผู้ชมควรจะจำให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีความสำคัญมากและควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่พูดนะฮะดังนั้นคนเวียดนามเวลาเจอนิยมถามอายุก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราควรจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและควรจะเรียกคู่สนทนาว่าอะไรนะครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะครับว่าท่านผู้ชมควรจะเลือกใช้บุรุษสรรพนามคำใดดีนะครับสมมุติเราเป็นผู้หญิงที่อายุ30และไปเจอผู้หญิงที่อายุ35ห่างกัน5ปีนะครับเราควรจะทักทายเขาว่าอะไรนะครับเฉลยนะฮะจาวจีอะจาวจีอะหรือแอมจาวจีอะนะครับต่อมาผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมุติผู้ชายอายุ40นะครับและไปเจอเด็กอายุ15เอ๊ะแล้วผู้ชายอายุ40จะทักเด็กคนนั้นว่าอะไรนะครับพร้อมกันจาวเจ๋าจาวเจ๋าแปลว่าสวัสดีหลานต้องมีอาไหมครับไม่มีเพราะเราแก่กว่านะฮะเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายและบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างประโยคที่น่าสนใจและท่านผู้ชมมีโอกาสพบเจอบ่อยนะครับผมขอเริ่มต้นจากรูปประโยคการทักทายง่ายๆก่อนนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยจาวองอะนะครับจาวแปลว่าสวัสดีองแปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะครับอะแปลว่าครับหรือค่ะดังนั้นจาวองอะก็แปลว่าสวัสดีคุณปู่สวัสดีคุณตาครับสวัสดีคุณตาค่ะนะฮะต่อมาพร้อมกันจาวบาอะจาวบา

0: แปลว่าสวัสดีคุณย่าคุณยายครับนะฮะต่อมาจาวเถยอะจาวเถยอะแปลว่าสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับต่อมาจาวโกอะจาวโกอะคือสวัสดีอาจารย์ผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาจาวแองอะจาวแองอะแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายนะครับต่อมาจาวจิอะจาวจิอะสวัสดีพี่ผู้หญิงนั่นเองและถ้าเราจะสวัสดีน้องนะครับเราก็สามารถพูดว่าจาวแอมได้ต้องมีอาไหมครับไม่มีเพราะว่าแอมเด็กกว่าแน่นอนเรามาทบทวนประโยคที่เรียนกันไปวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการทักทายจ่าวหอยจ่าวหอยการทักทายด้วยการสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไทยจ่าวจ่าวสินจ่าวสินจ่าวเถยเถยเถยสาวเถยสาวโกสาวโกสาวแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะตัวอย่างประโยคทักทายง่ายๆจ่าวอังจ่าวอังจ่าวจิจ่าวจิจ่าวแอมจ่าวแอมเรามาทบทวนประโยคการทักทายบุรุษสรรพนามที่เป็นพหูพจน์กันจ่าวกากอังจ่าวกากอังจ่าวกากจิจ่าวกากจิจ่าวกากแอมจ่าวกากแอมเรามาทบทวนคำบุรุษสรรพนามกันครับององบ่าบ่าบากบากจูจูโกโกอังอังแอมแอมเจ๋าเจ๋าเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองค์บาบาร์จูโกหากผู้พูดกับผู้ฟังมีอายุเท่ากันจะใช้คำบุรุษสรรพนามดังนี้มิงมิงบ้านบ้านเช่นเจ้าบ้านเจ้าบ้านเต๋อเต๋อเก่าเก่าตัวอย่างเช่นผู้หญิงอายุ30ปีไปเจอผู้หญิงอายุ35ปีเราควรจะทักทายว่าเจ้าจีอะจาวจีอะแอมจาวจีอะแอมจาวจีอะหรือผู้ชายอายุ40ไปเจอเด็กอายุ15เราควรทักทายว่าจาวเจ๋าจาวเจ๋าต่อไปเรามาทบทวนรูปประโยคการทักทายกันครับจาวองอะจาวองอะจาวบาอะจาวบาอะจาวเถยอะจาวเถยอะจาวโกอะจาวโกอะจาวอังอะจาวอังอะจาวจีอะจาวจีอะจาวแอมจาวแอมยังมีรูปประโยคอื่นๆที่ต้องเรียนรู้อีกหลายแบบนะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับภาษาเวียดนามกันครับ
1: แอ em chào thầy ạ.
0: Chào em, dạo này thế nào? Em có khỏe không?
1: Em cảm ơn thầy, em khỏe ạ. Còn thầy thế nào ạ?
0: Dạo này tôi không khỏe lắm. Hôm nay có việc gì để tôi giúp không?
1: Em đến nộp bài ạ.
0: Vâng, được.
1: Thế em xin phép về ạ.
0: Vâng, hẹn gặp lại em lần sau nha.
1: Vâng, em chào thầy ạ.
0: Ừ, chào em.
2: คุณผู้ชมคะในเรื่องของความเชื่อและศาสนานั้นนะคะแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเดียวกันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างสำหรับประเทศเวียดนามเองเรื่องของความเชื่อและศาสนาก็จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจึงมาคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะถ้าถามถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนาของเวียดนามอยู่ใกล้ไทยอย่างนี้ค่ะมีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ครับของเวียดนามเนี่ยมีความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อมากนะฮะทั้งเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศเข้ามาน
2: ะคร ับ
3: อย่างสมมติที่ไม่เหมือนกับไทยก็จะมีการนับถือแม่นะครับนับถือเพศหญิงนะครับนับถือวีรบุรุษนะครับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติเช่นภูเขานะครับเทพแห่งภูเขาเทพแห่งทะเลนะฮะแล้วก็รับความเชื่อต่างชาติเข้ามาเช่นรับศาสนาพุทธมาจากอินเดียนะครับแล้วก็รับเต๋าขงจื้อนะครับแล้วที่ขงจื้อมาจากจีนก็จะมีความหลากหลายแล้วก็นำมารวมกับความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้าเป็นความเชื่อและศาสนาของเวียดนามครับ
2: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงศาสนาล่ะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกันคะ
3: ครับอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียดนามนะฮะคนเวียดนาม 80% ไม่มีศาสนา
2: ไม่มีศาสนา
3: ไม่มีศาสนาในบัตรประชาชนจะเขียนว่าไม่มีศาสนานะฮะส่วนอีก 20% มีศาสนานะครับซึ่งศาสนาที่เยอะสุดในจำนวน 20% นี่คือพุทธมหายานนะครับนะมีคนนับถือประมาณ7ล้านคนรองลงมาก็เป็นคริสต
2: ์
3: นะฮะแล้วก็อิสลามนี่มีน้อยมากประมาณ 0.1% นะครับในประเทศเวียดนามนะฮะส่วนคนที่ไม่มีศาสนาเอ๊ะแล้วเขานับถือศาสนาอะไร
2: ใช่ไหมฮะกำลังสงสัย
3: ใช่ครับคือเขานับถือบรรพบุรุษเป็นหลักนับถือบรรพบุรุษเหมือนคนจีนนะครับก็เวลาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่ยืดเหนี่ยวจิตใจเขาก็จะไปหาไปไหว้บูชาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งจะแท่นบูชาบรรพบุรุษหรือว่าหิ้งบูชาบรรพบุรุษเนี่ยจะมีอยู่ทุกบ้านของคนเวียดนามนะครับซึ่งจะเหมือนคนไทยเวลาที่ทุกก็จะไปวัดไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนเวียดนามเนี่ยอยู่ในบ้านก็จะไปไหว้บรรพบุรุษไปขอพรก่อนสอบขอให้เฮงๆขอให้ทำงานการงานดี
2: คือแต่ขอเป็นบรรพบุรุษของเราเองใช่ไหม
3: ใช่ใช่ครับดังนั้นการบูชาบรรพบุรุษของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคนเวียดนามตลอดปีเลย
2: คือพิธีกรรมเหล่านี้จะสำคัญกับเขาใช่ไหม
3: ใช่ครับสำคัญมากฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างวันปีใหม่ของคนเวียดนามเนี่ยการนับถือบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหรือแม้แต่การวันครบรอบวันตายของบรรพบุรุษนะฮ
2: ะ
3: ทุกคนในบ้านต้องกลับมาน ะครับ
2: หรือว่าจะไปอยู่ที่เมืองไหนก็ตาม
3: ก็ต้องกลับมาหรือถ้ากลับมาไม่ได้ก็ต้องทำบุญอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่นั้นๆ นะครับหรืออย่างที่ผมบอกคือตุ๊ดเวียดนามหรือวันเต๊ะเนี่ยหรือตรงกับวันตุ๊ดจีนของประเทศไทยเราเนี่ย
2: ะ
3: นะฮะคนเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านถ้าใครไม่กลับบ้านถือว่าอกตัญญูเลย
2: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: เพราะสำคัญมากทุกคนต้องกลับมาเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะฮะ
2: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ของคนเวียดนามล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับประเทศเวียดนามเนี่ยทุกคนนะครับจะรู้ว่าชนชาติของตัวเองเนี่ยมี54ชาติพันธ
2: ุ์54
3: นะ54ชาติพันธ
2: ุ์เยอะมาก
3: ถามเด็กเวียดนามทุกคนจะตอบได้หมดนะครับเพราะเขาสอนมาแบบนี้นะฮะ54ชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยอะไรนะฮะส่วนใหญ่เลย 87% นะครับคือคนกิงหรือคนเวียดก็คือคนเวียดนามนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนอีกประมาณ 13% นี่จะเป็นชนกลุ่มน้อยนะก็จะมีคนจีนนะครับคนไต่คนไถคนไถคือคนไทยนะครับมีคนไทยขาวไทยดำ
2: มีคนไทยด้วย
3: มีคนไทยด้วยไทยขาวไทยดำอยู่แถวเดียนเบียนฟูนะฮะก็จะมีความหลากหลายนะครับซึ่งประเทศเวียดนามนี่จะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์เท่าเทียมกันนะครับยกตัวอย่างทีวีช่องหนึ่งของเวียดนามนะครับชื่อ VTV5 นะครับจะเป็นช่องที่ให้เฉพาะชนกลุ่มน้อยในการแสดงออกเช่นการอ่านข่าวนะครับหรือว่าการแสดงเพื่อที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยรับรู้ว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยนะ
2: ให้ความสำคัญกับ
3: ให้ความสำคัญแล้วเราจะได้รู้จักเขาเราจะได้ไม่แอนตี้เขานะครับฉะนั้นเวียดนามก็จะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์ในประเทศ
2: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอีกมุมนึงของเวียดนามนะคะคือความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์อันหลากหลายส่วนด้านภาษาค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทักทายในภาษาเวียดนามเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับและถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอจะถามหาใครว่าอยู่ที่ไหนก็พูดก็ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies จะมาแนะนำคำศัพท์ดีๆแล้วก็บทสนทนาดีๆให้กับเราครับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามาเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะเลยก็วันตัวนี้เรียนคำศัพท
0: ์ก่อน
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบทวีวีอาร์เรอันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่างแล้วกัน
1: ใช่ค่ะก็อับคือข้างหน้าอับนะคะแล้วอับแล้วหยอบคือข้างข้างหยอบ
0: หยอบ
1: ทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก
0: ็หยอบข้างข้างเป็นหยอบหมดเลย
1: ค่ะแล้วข้างหลังคือทวี
0: ทวี
1: ทวีคือข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือปัก
0: ผักแปลว่าข้างนอก
1: ปัก
0: ผัก
1: ใช่ค่ะปักแล้วข้างบนคือวี
0: วี
1: วีข้างล่างคืออาเร
0: อาเร
1: อาเร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: โอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: เวนจก
1: ทวนอีกทีหนึ่งนะคะข้างหน้าอับข้างหลังทวีข้างข้างหยอบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาเรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรันจอกทางซ้ายเวนจอกอุตุนจำได้ไหมคะ
0: โอ้สงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมเราไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นที่จันแนะนำประโยคใช้อย่างไรก่อนนะคะก็ยากูกิโอดีอิสอยอ2층에있어요책이어디있어요가방안에있어요นี่สิประโยคก็ใช้กับตำแหน่งที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกนะคะยากุกิโอดีอิสอยโอยากุคือว่าร้านขายยาโอดีอิสอยโอดีที่ไหนอิสอยอยู่แล้วยากุกิโอดีอิสอยร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วตอบได้ว่าร้านขายยาอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสองอะไรได้นะคะค่ะอิชิเงะอิสอยอิสอยคือว่าอยู่ที่แล้วชั้นสองอิชิง
0: อิชิงคือชั้นสอง
1: ใช่ค่ะเราเคยเรียนเลขนะคะอิลีซัมซาโอริกชิลพายกุชิอีคือว่าสองก็อิชิงชั้นสองอยู่ที่ชั้นสองอิชิงเออิสอยแล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรก็เปลี่ยนกับยากกุกได้เลย
0: อ๋อยากกุกคือร้านขายยานะครับเช่นเราอาจจะถามว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
1: สถานีตำรวจคือว่าเคียงชัลซอกเคียงชัลซอก็어디에있어요สถานีตำรวจอยู่ที่ไหนเคียงชัลซอก็어디에있어요어디에있어요ก็ได้ถ้าอยากจะพูดสั้นๆเอทิ้งไปได้ค่ะ어디있어요
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะถามหาห้องน้ำเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอยากเข้าห้องน้ำแล้วถามยังไงครับ
1: อ๋อถามว่า화장실이어디있어요
0: 화장실이어디있어요
1: 화장실คือห้องน้ำแล้วอยู่ที่ไหน있어요화장실이어디있어요어디에있어요ก็ได้แต่ว่าเอทิ้งไปได้นะคะ화장실이어디있어요แล้วตอบได้ว่าถ้า화장실อยู่ทางซ้าย화장실이왼쪽에있어요ตอนที่ตอบก็เอทิ้งไปไม่ได้화장실이왼쪽에있어요ทวนอีกครั้งหนึ่งก็화장실이어디있어요
0: ครับ
1: 화장실이왼쪽에있어요ได้เลยค่ะ
0: แล้วถ้าถามถึงร้านอาหารล่ะครับ
1: ก็สำคัญใช่ไหมคะ
0: ต้องหาเลยคร
1: ับ ร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังชิกตังคือว่าร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังอี어디있어요ชิกตังอี어디있어요แล้วตอบได้ว่าร้านอาหารอยู่ ชั้น5
0: สมมุติอยู่ในห้างอยู่ชั้น5เลย
1: ชิกตังอี5ชั้นเอ있어요5ชั้นเอ있어요5ชั้นคือว่าชั้น5แล้วก็ต้องใช้เอด้วยนะคะชิกตังอี5ชั้นเอ있어요แต่ว่าชิกตังอีไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้กันว่าชิตรงไหนชิอะไร
0: ก็คือถามถึงร้านอาหารอยู่แล้วไม่ต้องทวนในคำตอบก็ได
1: ้5ชั้นเอ있어요ได้
0: เลยนะครับ
1: ค่ะแล้วตุนอยู่ที่ไหนคะรู้ข้างๆเราใช่ไหมคะ
0: ผมอยู่ข้างๆอาจารย
1: ์ข้างๆ
0: ข้างซ้ายอาจารย์
1: ข้างซ้ายใช่ไหมคะตุนซีก็제왼쪽에있어요왼쪽แล้วเราอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็อยู่ข้างขวาของผม
1: ใครก็오른쪽에있어요ทางขวาอยู่ทางขวา오른쪽에있어요อยู่ทางซ้าย왼쪽에있어요
0: ถ้าเป็นแบบสิ่งของบ้างเหรอครับอยู่บนโต๊ะอยู่ข้างๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยคร
1: ับ ก็ประโยคที่3เหมือนกันนะคะ책이어디있어요หนังสืออยู่ที่ไหนคะดิฉันตั้งใจเอาหนังสือมาวางไว้ที่นี่นะคะก็ดูหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะบนโต๊ะนะคะโต๊ะคือว่าเช็คสั่งโต๊ะหนังสือคือว่าเช็คสั่งนะคะแล้วบนโต๊ะเช็ควิ่งอีสอยหนังสืออยู่บนโต๊ะเช็คเช็คสั่งวิ่งอีสอยเช็คนี่คือเช็คสั่งเช็คสั่งวิ่งวิ่งบนโต๊ะเช็คสั่งวิ่งอีสอยเช็คสั่งวิ่งอีสอย
0: คือหนังสืออยู่บนโต๊ะแล้วถ้าสมมติอาจารย์วางปากกาไว้ข้างๆหนังสือ
1: ข้างๆหนังสือแล้วก็ปากกาอยู่ที่ไหนคะบอลเพนี่어디있어요ปากกาอยู่ที่ข้างๆหนังสือข้างๆคือว่า
0: เ
1: หยียบแผ่
0: 옆에
1: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
0: 책옆에있어요
1: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
0: อยากรู้ว่าเอ๊ะกระเป๋าสวยๆใบนี้มีอะไรอยู่บ้าง
1: กระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างข้างในมี
0: โทรศัพท์มือถือ
1: โทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีว่า휴대폰휴대폰กระเป๋าอันเน่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่휴대폰이있어요
0: กระบังคือกระเป๋า
1: ค่ะในกระเป๋ากระบังอันเนี่ย
0: ครับ
1: ฮิวเดโปนี่อิสอย
0: มีโทรศัพท์มือถืออยู
1: ่ในกระเป๋ากระบังอันเนี่ยอิสอยแล้วมีอะไรอีกนี่นะคะจีกับ
0: แปลว่ากระเป๋าสตางค
1: ์ใช่ค่ะจีกับอันนี้จีกับอยู่ในกระเป๋าก
0: ระเป๋าถือ
1: กระเป๋าถือคือว่ากระบังนะคะจีกับอีกระบังอันเนี่ยในกระเป๋าถืออิสอยก็กระเป๋าสตางค์อยู่ในกระเป๋าถือค่ะจิกาบิกระเป๋าอันนี้อิสโซโยบอกได้เลยค่ะอยู่ข้างในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ฮิวเดโปนมีด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสถานที่สิ่งของแล้วก็คำศัพท์ต่างๆกันเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ว่าแล้วลองไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: เก어디에있어요
3: 가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요책이어디에있어요
3: 가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요
4: 실례합니다화장실이어디에있어요
2: 화장실이2층에있어요
4: 고맙습니다실례합니다화장실이어디에있어요
2: 2층에있어요
4: 고맙습니다
1: 앞뒤뒤옆옆 위, 위, 아래, 아래, 안, 안, 밖, 밖, 오른쪽, 오른쪽, 왼쪽, 왼쪽. 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 약국이 어디 있어요? 2층에 있어요. 2층에 있어요. 2층에 있어요. 2층에 있어요. 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 어디 있어요? 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 책상 위에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 책이 볼펜 옆에 있어요. 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 어디 있어요? 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 화장실이 왼쪽에 있어요. 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 어디 있어요? 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 식당이 5층에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요.

0: อัญยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับด่านฮันกูกออัญยองรายการที่จะทำให้คุณพูดฟังและเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับการได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาพื้นฐานต่างๆติดตัวไว้เนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีมาเป็นวิทยากรช่วยฝึกให้เราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นโดยเฉพาะเลยแหละครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: ชาวชินาโซโย
1: 네잘지냈어요ตุนชิโดะ잘지냈어요
0: 네샤시네소요สบายดีนะครับเหมือนที่เคยแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนอะไรกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เราจะเรียนทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วยกตัวอย่างก่อนนะคะบอเฮล쇼핑해요어디에서쇼핑해요백화점에서쇼핑해요นี่ค่ะสี่ประโยค
0: สี่ประโยคเบื้องต้นได้ยินแวบๆว่ามีคำว่าช้อปปิ้งแน่ๆแต่ที่เหลือมีแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็บอเฮโยนี่สั้นๆนะคะบอแปลว่าอะไร
0: อะไร
1: อะไรเฮโยทำ
0: อ๋อตรงตัวเลย
1: ใช่ค่ะบอเฮโยคือว่าทำอะไรคะเป็นคำศัพท์สุภาพเหมือนกันนะคะ
0: ครับเพราะนั้นถามได้บอเฮโยทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วตอบได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นช้อปปิ้งเฮโยก็สั้นๆใช่ไหมก็เข้าใจ
0: เข้าใจเลย
1: ซื้อของอะไรบ้าง
0: กำลังช้อปปิ้งอยู่นะ
1: ค่ะช้อปปิ้งเฮโยแล้วแต่ทำอะไรก็เปลี่ยนได้เช่นคุงบูเฮโยเรียนอยู่ค่ะคุงบูเฮโย
0: เรียนอยู
1: ่ค่ะแล้วดูทีวีก็ทีวีหรือพาย
0: อทีวีหรือพายอทีวีใช้คำว่าทีวีได
1: ้เลยได้เลยค่ะแล้วบางครั้งกินข้าวอยู่ปั๊บบอกอย
0: ปั๊บบอกอย
1: ปั๊บคือข้าว
0: ครับ
1: บอกอยก็กิน
0: แล้วถ้าอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
1: 책을읽어요
0: 책을읽어요
1: 책을읽어요หรือพูดสั้นๆเช็คอิลกอย
0: อ๋อก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็เช็คเป็นกรร
0: ม
1: ภาษาเกาหลีถ้าเป็นกรรมก็มีไวยากรณ์อึหรือแต่ว่าถ้าพูดยากก็ทิ้งไปก็ได้ค่ะเช็คอิลกอย
0: ก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วปั๊บปั๊บอึมอกอยจริงๆแล้วกินข้าวแต่ว่าก็ทิ้งไปพับมอกอยได้
0: ก็เป็นพับมอกอยได้งั้นคุณผู้ชมสามารถใช้คำง่ายๆสื่อสารก็ได้นะครับชาวเกาหลีเข้าใจเป็นการตัดไวยากรณ์ทิ้งไปเป็นบางคำแต่ความหมายยังครบถ้วนเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะถ้าดูหนังจริงๆแล้วคำเต็มๆคือว่ายองฮวาหรือพายโยยองฮวาคือว่าภาพยนตร์แล้วพายโยก็ดูภาพยนตร์ก็ยองฮวาหรือพายโยแต่ว่าพูดสั้นๆยองฮวาพายโ
0: ยง่ายเลยนะครับยองฮวาพายโยดูภาพยนตร
1: ์ตอนนี้ฉันก็กำลังสอนภาษาเกาหลีอยู่กับภาษาเกาหลีคือว่าฮันกูโกก็สอนคือว่าคารุชอยฮันกูโกรึคารุชอยสอนภาษาเกาหลีฮันกูโกรึคารุชอยแต่พูดสั้นๆก็ฮันกูโกคารุชอย
0: ฮันกูโกคารุชอยแล้วผมกำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่เนี่ยแหละครับ
1: ก็เรียนคือ공부해요ฮันกูโกรึ공부해요ก็ภาษาเกาหลีคือฮันกูโกแล้วเรียนคือ공부해요ก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโกรึ공부해요ตัวพูดสั้น
0: ๆ
1: ฮันกูโก้คงบูเฮียวดิฉันสอนภาษาเกาหลีฮันกูโก้รึคารุชอย
0: ครับ
1: แล้วคุณตุนก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโก้รึคงบูเฮียว
0: แล้วอย่างประโยคพื้นฐานเลยคำว่าทำงานอย่างเงี้ยแหละครับถามว่าอะไรดีครับ
1: อีรึเฮียว
0: ยิ้ม
1: ทำงานแต่ว่าอินเฮโยก็ได้ค่ะอินเฮโย
0: สั้นๆว่าอินเฮโยก็ได
1: ้หรือคำช่วยชี้กลับก็ทิ้งไปได้ค่ะ
0: ครับแล้วอย่างคนที่ชอบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับ
1: ปั่นจักรยานคือว่าจาจนก็หรือท่ายอจาจนก็คือจักรยาน
0: ครับ
1: ท่ายอคือว่าปั่นหรือว่าขึ้นอะไรก็ได้แต่ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่หรือท่าย
0: อ๋อใช้ด้วยกันได
1: ้ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจักรยานก็ไม่ได้ขึ้นจักรยานใช่ไหมครับปั่นจักรยานคือชาจนก็หรือท่าย
0: อ
1: ถ้าก็หรือก็ทิ้งไปได้ชาจนก็ท่าย
0: อท่ายเลยก็ได้นะครับแล้วเราเหนื่อยและพักผ่อน
1: ก็พักผ่อนคือชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ง่ายค่ะชิโอโยอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะว่าชิโอโยก็เปรี้ยว
0: อ๋อมันคล้ายกัน
1: ค่ะแล้วก็ชิโอโยก็ง่ายอันนี้คือว่าชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ต้องพูดช้าๆนะคะชิโอโยคือพักผ่อน
0: เสียงมันใกล้กันเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมอยู่ๆเปรี้ยวขึ้นมา
1: ใช่
0: อยากพักผ่อนนะฮะถ้านอนล่ะครับ
1: นอนก็ชาโย
0: ชาโย
1: ชาโยตัวง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเสียงยากเพราะว่าชาโยคือว่าซื
0: ้อ
1: ชาโยคือว่านอนหลับ
0: ทีนี้เรื่องของที่ไหนล่ะครับ
1: ก็เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนคะที่ไหนต้องบอกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนก
0: ็
1: โรงเรียนก็ฮักโกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วฮักโกเอซอกฮังกูโกรูคงบูเฮอดูหนังดูภาพยนตร์ที่ไหนคะ
0: ดูที่โรงภาพยนตร
1: ์ก็โรงภาพยนตร์คือว่ายองฮวากวนยองฮวากวนเอซอกยองฮวารูพายอยองฮวารูพายอเป็นคู่กันใช้ด้วยกันตลอดแล้วพับมอโกโยกินข้าวพับมอโกโยที่ไหนคะ
0: กินข้าวโอ้กินได้หลายที่เลยกินที่ร้านอาหารก็ได
1: ้ถ้าร้านอาหารชิกตังเอซอพับมอโกโยแล้วที่อื่นนะคะ
0: ที่อื่นจะมีที่บ้าน
1: จีบเอซอพับมอโกโยใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: สมมุติว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแบบน
1: ี้ฟิตเนสละออกกำลังกายคือว่าอุนดงเฮโย
0: อุนดงเฮโย
1: อุนดงเฮโยออกกำลังกายที่ฟิตเนสเชยุกกวนเอซอุนดงเฮโยเชยุกกวนเอซอุนดงเฮบางคนออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
0: ค
1: งวนเอซอุนดงเฮโยคงวนเอซอุนดงเฮโย
0: แล้วถ้าเราจะพักผ่อนที่บ้าน
1: พักผ่อนก็ชิโอโยใช่ไหมคะแล้วก็ที่บ้านคือว่าจีเบซอบ้านคือจิบที่บ้านจีเบซอแล้วพักผ่อนที่บ้านจีเบซอชิโอโย
0: ทำงานที่บริษัทแล้วครับ
1: ทำงานคืออิลเฮโยบริษัทคือว่าเฮซาที่บริษัทเฮซาเอซอทำงานที่บริษัทเฮซาเอซออิลเฮโย
0: ครับแล้วอย่างคำว่าเอกับเอซอที่มันเป็นตัวชี้สถานที่เหมือนกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นคำช่วยชี้สถานที่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเอกับเอซอใช้ต่างกันนิดนึงว่าเอจะชี้สถานที่ที่จุดมุ่งหมายยังไม่ไปยังไม่ถึงที่นั่นเช่นฮักโกเอค่ะไปที่โรงเรียนเรายังไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะไปถึงที่นั่นก็โรงเรียนเป็นจุดมุ่งหมายฮักโกเอ
0: ค
1: ่ะก
0: ็
1: ใช้เอนะคะแล้วเอซอสถานที่เราอยู่ที่หน้าแล้วก็อะไร
0: มันเกิดขึ้นที่นั่น
1: ขึ้นที่หน้าเช่นไปที่โรงเรียนคือว่าฮักโกเอค่ะเรียนที่โรงเรียน
0: ฮัก
1: โกเอโซคงบูเฮโยถ้าเราไม่อยู่ที่โรงเรียนก็เรียนไม่ได้ใช่ไหมคะต
0: ้
1: องอยู่ที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนหนังสือต่อฮักโกเอโซคงบูเฮโย
0: อย่างนี้นะครับวันนี้นะฮะเราได้เรียนรู้เรื่องของการ

0: ทำอะไรที่ไหนกันแบบละเอียดครบถ้วนเลยแหละครับอย่าลืมฝึกตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่1กันยายน2569ค่ะเข้าสู่เดือนกันยายนวันแรกนะคะวันนี้ฝนก็ยังไม่พักเลยค่ะเพราะว่าไทยตอนบนในหลายพื้นที่นั้นเจอฝนค่อนข้างเยอะนะคะและที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือภาคอีสานค่ะเพราะว่าบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยค่ะสาเหตุของฝนในวันนี้นะคะก็มาจากร่องมรสุมที่ยังพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้ไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักและบางพื้นที่ของภาคอีสานนั้นก็อาจจะมีฝนตกหนักมากด้วยสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนั้นไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3-4กันยายนนี้ดังนั้นใครที่มีแผนจะเดินทางนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ยังต้องระวังนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นมีคลื่นประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะสาระสำคัญคือประเทศไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะมาดูพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษวันนี้นะคะฝนตกหนักยังกระจายอยู่หลายจังหวัดของประเทศไทยตอนบนส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากเน้นที่แม่ฮ่องสอนตากนครพนมอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมถึงนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วค่ะพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังฝนที่ตกหนักร่วมกับฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มได้ค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักหลายจังหวัดส่วนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คืออุบลราชธานีเพราะวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันและมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ฝนน้อยกว่าประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองและพังงาค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนเอาไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องฟ้าฝนเรานั้นอาจจะห้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าเราเตรียมพร้อมได้ค่ะดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างและติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: เลือกตั้งพี่คะตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็กๆ
0: โชคดีครับ
3: เอาพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงพี่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอเฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้โดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะคะปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
3: เอ้ย
4: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
5: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
4: ก็นี่ยังไงบ้านแกถึงเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: ก็คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดำและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่ม

0: มากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
2: จริงเหรอดิเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยละ
1: อ๋อพ่อจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไม
2: ล่ะครับพ่อ
1: พ่อมีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้รบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: That I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that, for example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: เฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
5: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
4: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
6: พี่ว่าความงดงาม
7: ความงดงาม
6: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่ วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่น

0: ซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องหนึ่งเราเขียนบทสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
2: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
2: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
3: ไม่ให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: องใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
1: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
0: เราสองคนก็จะทับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
1: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่กรก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
0: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะ
1: ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทำบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
0: ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
1: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินคุณชินชินวุฒิพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
0: ในโมซัมบิก
1: เช่นกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: น่าสนใจไม่น้อยครับ
0: เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้ข่าวที่2พี่อาร์มีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
1: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
0: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
1: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
0: มาดากัสการ
1: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
0: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศครีมวานิลาร
1: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
1: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิต
0: มัน
1: น้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป
0: ็
1: นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
0: ครับ
1: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่า

0: นะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
1: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
0: ใช่ถูกต้องก็เป็นปีก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
1: เป็นขุมทรัพย์
0: เนื้อใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้หนึ่งต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
1: ใช้เวลานานเหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมานั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิ
1: ลาเกิดขึ้นนะครับ
0: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมาเป็น
1: ลูกโซ่
0: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
0: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก
0: ็ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
0: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช่
0: โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลงลดหลั่นลงมา
0: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอินกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจากแอฟริกาเช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
0: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกเนี่ยครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและรวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับ

0: ังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
1: ไม่ทำอะไรเลย
0: ใช
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะคร
0: ับ ใช่ๆครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
0: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปป.คองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
1: ครับผมนั่นเองนะครับ
0: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
0: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา2คนในช่วงที่2ครับ
1: ครับ

0: จุนจ้านตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีโชว์กระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
2: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
0: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
2: ยินดีครับ
0: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
3: คอลเซ็นเตอร์025728442ตลอด24ชั่วโมง
4: กลับมาแล้วกับช่วงที่2นะครับ
5: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
4: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
5: ครับ
4: ถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
5: อียิปต์
4: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเองนะครับ
5: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
4: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดาน
5: คร
4: ับ แอฟริกาCentral African Republic นะครับ
5: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
4: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาเป็นแลนด์ล็อกได
5: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของบริเวณทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
4: ถูกต้องเพราะว่าเลยใกล้ๆเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไหลคุกโฮลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วยสองก็คือ ไปทางคลองสุเอตนะครับ
5: ซึ่งจะใกล้กว่า
4: ถูกต้อง
5: นะครับไปยุโรปได้ใกล้กว่า
4: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากอินมาสมุอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอตเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
5: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห
4: ่
5: งหน
4: ึ่
5: งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทั้งยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศ
4: แล้วก็แอฟริกา
5: ด้วยนะครับ
4: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
5: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะคร
4: ับ ใช่ครับ
5: ครับท่านนี้อยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
4: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
5: ครับ
4: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกนับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดใหญ่ทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
5: ครับ
4: อากาศ
5: เป็นยังไงครับ
4: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
5: อ
4: ะไรอย่างนี
5: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
4: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
5: น
4: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
5: ครับภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
4: อาราบิก
5: อาราบิกนะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาราบิกซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
4: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป
5: ็
4: นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
5: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
4: ใช่หลักๆจากมหาวิทยาล
5: ัย
4: ชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of

0: ฟริกาเราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงว่าจริงแล้วการประชุมที่อาร์มไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรครับอาร์ม
0: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group มานะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
1: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
0: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณนึง
1: ทีนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
0: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
1: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: วัตถุดิบครับ
0: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันในลักษณะนี้
1: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค
0: ้
1: าส่วนด้านธุรกิจ
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันนี่คือเรื่องการค้า
1: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
0: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐต
1: ้
0: อง
1: บั
0: ตรทางเศรษฐกิจนั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิ
1: ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
0: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
1: ครับทีนี้นอกจากมุมมองมิติด้านการ

0: การลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
1: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือ

0: ให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเข้าไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลนะกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
1: โอ้โหเรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
0: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งน
1: ี้ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joy Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
0: นั่นเองนะครับ
1: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
0: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
1: น่าเสียดาย
0: น่าเสียดาย
1: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
0: ้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่า

0: 闷นะคะ闷เอ้าช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันเนะเช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายเนี่ยนะฮะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันเนะเช้าไหนมันเนะเช้าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันเนะกูไหนมันเนะกูไหนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้แบบตัวแรกอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันเนะเสไหนนะมันเนะเสไหนเอาเที่ยงตรงล่ะคะอาจารย์จนเที่ยงตรงนะคะเที่ยงตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนายนี่เหลเส้นนายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กินนานายนี่กินนานายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่งานายแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่แปลว่าช่วงเย็นเนี่ยนี่งานายนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เช้านายนะเนี่ยนี่เช้านายเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือหญ้าแล้วนะคะหญ้าก็คือกลางคือค่ำแล้วนะคะหญ้าคนนานายหญ้าคนนานายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าหญ้าชิ่นนายหญ้าชิ่นนายเห็นไหมคะที่ญะเสียงญะที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะญะชิ่นไหนเที่ยงวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือญะตะเกาเส้นนายญะตะเกาเส้นนายเสียงเตะนะคะญะตะเกาเส้นนายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันเนะกูไหนดีนี่มันเนะกูไหนแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะฮะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันเนะกูไหนอ้าวตอนเที่ยงดีนี่นี่เหลเส้นนายนะดีนี่นี่เหลเส้นนายอ้าวพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันเนะเพียงมันเนะเพียงต้องมีเพียงด้วยนะฮะมันแน่เฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้ค่ะอ้าวช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแน่เพียงนี่คือเท่าไหร่มันแน่เพียงนี่คือเท่าไหร่อ้าวช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันแน่เพียงเนี่ยนี่เช้าไหนมันแน่เพียงเนี่ยนี่เช้าไหนอ้าวต งค่ำค่ำสามทุ่มมันแนบเสียงเนี่ยกู้ไหนมันแนบเสียงเนี่ยกู้ไหนเอาเที่ยงคืนนะคะมันแนบเสียงเนี่ยตะเกาสันนายมันแนบเสียงเนี่ยตะเกาสันนายนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เก้าโมงเช้านะเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้ามันนี่มันแน่กูนายกะมันนี่มันแน่กูนายกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่เพียงเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้างนะคะ
1: เสียคู่เป็นอะไรทั่วบาบีแล้ว
2: สัตว์นายควายชีบีนี่แหละยาวดมแ
1: อมันแน่ผิดนี่แหละเสียอาบาตลาน
2: ี่แหละมาอาบูย่านี่ต้องนายมาอาแม
1: ่ดาสุยินมันแน่ผิดย่านี่ต้องนายงี้จะมาลาตุยบาแม
2: ่ก้องบีเลยตุยจ่าดาบ่

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าที่แบบแต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่แบบเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสลงแล้วใช่ไหมคะก็สลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินนานหลดไหมไม่หลดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะเชเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะฮะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะฮะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะฮะนะฮะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้หมอมีความเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะฮะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับคุณผู้ชายนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะฮะอ้าวต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะเพราะเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะฮะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยเนาะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลงนะสโลงผ้าสิ้นอ้าวผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทําเมงค่ะทําเมงนะฮะผ้าสิ้นก็คือทําเมงมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะฮะผ้าปาติก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทําเมงค่ะนะทําเมงก็เสื้อก็เราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะอ้าวต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่คอนะฮะอันนี้เราเรียกว่าปะวาค่ะปะวานะฮะปะวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านใดก็ใส่กันแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะฮะคล้องที่ คอนะฮะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะฮะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปะวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต่งลำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยผู้สาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะฮะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้

เห็นว่าอ้อกรมเนี่ยเข้ามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็ไลฟ์กรมที่แบบทำการแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าไต้โป่งนะคะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดไต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโสนะคะเมียนมาวุโสถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရတလား
1: ။ဩရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက
0: ်။အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ်
1: ။ရပါတယ်။ပြောရှင်တဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคาเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคามานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคากลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสมาเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: Oh, hey.
1: Hey.
0: What's the weather like outside today?
1: It's cloudy and rainy outside.
0: I can hear thunder too. It rains a lot here in the spring.
1: There's lightning too.
0: Oh, that's terrible. I'm going to be late for my class for sure. I don't want to drive in this kind of weather.
1: Don't forget to take an umbrella when you leave.
0: Oh yeah, I won't. But I think I'll wear a raincoat instead in case it's windy.
1: That's right. A raincoat helps a lot when it's windy.
0: How I miss the summer. You know, I love it when it's warm, sunny, and dry.
1: Me too. The days are longer and we can go do activities outside like swimming, flying a kite, bike riding.
0: Oh, I miss going on a picnic the most. But fall is coming and we could take a trip to see the changing leaves and have a picnic in a park.
1: That's a good idea. Autumn is a good time for that because the weather is colder and it's not too hot, not too cold for a day outside.
0: Yeah. Here it's usually around 65 to 70 degrees Fahrenheit in the fall. It's not too bad except for the windy days.
1: That's right, the windy days do make it harder. By the way, do you have any plans for the winter holiday?
0: Yeah, I'm going to visit my parents for 2 weeks. What about you?
1: I am going on a ski trip with my brother and sister.
0: Oh, that sounds fun. Yeah, I won't see any snow during your holidays since it doesn't snow where my parents live.
1: I guess it won't be a white Christmas for you then.
0: No, it's not, but you be careful on your ski trip. Always check for any storm or blizzard warnings.
1: That's right. Last year I heard that there were a lot of weather-related accidents. I promise I'll be careful.
0: Good. For now, let's hope the rain starts clearing up soon. Okay, I gotta go. Bye.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: ไปตามเงื่อนไขของเวลาชีวิตที่มีกติกาที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนกำหนดนานแค่ไหนแล้วครับที่ผมไม่ได้เคลื่อนที่ไปช้าๆไปอย่างอิสระนานจนผมเกือบลืมไปแล้วว่าผมเคยขี่จักรยานนานจนเกือบลืมไปแล้วว่าความรู้สึกที่ได้ขี่จักรยานในกลุ่มเพื่อนๆตอนเล็กๆมันเป็นยังไง
1: ก็ทั้งมันทั้งเสียวอะ
2: มันก็ตื่นเต้นมันก็ล้มมั้ง
3: มันก็ตื่นเต้นนะครับว่าล้มก็ต้องขี่คือว่าอยากขี่ให้เป็นนะครับ
4: ก็รู้สึกเหมือนกับชิลๆครับขับไปดูวิวไปมันสบายพี่เย็น
5: สนุกครับขี่ขึ้นลูกระนาดไปตามหมู่บ้านครับสนุก
6: เหมือนวิบาก
7: สนุกครับมันก็ให้ออกกำลังกายเลยครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนรถจักรยานลูกสาว
8: ผมปกติผมไม่ค่อยได้ฝันเพราะว่าทำงานด้านนี้อยู่ก็มันไม่มีเวลา
9: ทุกวันใช้จักรยานทุกวันดีทำให้ร่างกายดีด้วย
0: ยิ่งโตขึ้นเราก็เปลี่ยนไปหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วกว่าสะดวกสบายกว่ารู้รากว่าแต่ผมว่าคงไม่มีใครลืมความสุขที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆจากพาหนะ2ล้อคันเก่าและ2ขาของเราไปได้หรอครับ
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary นะครับรายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแนะนำเพื่อนเก่าของผมก่อนเขาคนนี้นะครับมีประวัติที่น่าสนใจมากเลยนะครับรวมถึงบรรพบุรุษของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับ
0: ย้อนไปในสมัยรัชกาลที่3ช่วงที่เรายังมีสงครามกับยวนอยู่จักรยานคันแรกแบบที่ไม่ต้องใช้เท้าไถไปกับพื้นก็ได้ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสกอตแลนด์ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4 2พี่น้องชาวฝรั่งเศสก็ได้พัฒนาจักรยานที่มีบันไดถีบที่ล้อหน้าและมีสายโซ่โยงไปยังเผาล้อหลังจนสำเร็จและคงมีหลายคนนะครับที่รู้ว่าจักรยานเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5รูปร่างหน้าตาออกจะประหลาดสักหน่อยนะครับเพราะว่าล้อหน้าโตกว่าล้อหลังเรียกว่า Penny Farthing ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นโดยชาวอังกฤษครับแต่เพราะว่าจักรยานแบบ Penny Farthing เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงได้มีการออกแบบจักรยานที่ปลอดภัยขึ้นโดยมีล้อหน้าและล้อหลังเท่ากันเหมือนอย่างที่เราเห็นในจักรยานปัจจุบันแหละครับปัจจุบันมีจักรยานในโลกมากกว่า 1,000 ล้านคันจักรยานนับเป็นยานพาหนะที่สำคัญมากในอดีตและน่าจะยังมีความสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคตเพราะเป็นพาหนะที่ไม่ต้องอาศัยเชื้อเพลิงและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
11: จักรยานเนี่ยตั้งแต่เล็กๆแล้วเนี่ยเป็นพาหนะอย่างเดียวที่เราสามารถที่จะใช้ออกไปเผชิญโลกกว้างได้มันก็จะเป็นพาหนะที่เราใช้เพื่อไปบ้านเพื่อนไปเล่นเกมไปซื้อของให้พ่อแม่ผมจำได้เลยว่าจักรยานคันแรกก็เป็นจักรยาน BMX พ่อเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยก็มี BMX ยกให้พ่อแล้วพ่อก็เอามาให้ผมผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าคนที่ชื่อปีดานะครับที่พ่อพูดถึงเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมเลยนะครับถ้าพูดถึงเพื่อนๆที่ปั่นจักรยานด้วยกันนะครับก็จริงๆแล้วมีตั้งแต่สมัยประถมเลยนะครับแต่ว่าที่จะปั่นด้วยกันบ่อยๆที่เป็นเรื่องเวลาหลังจากที่กลับมาปั่นจริงจังนะครับก็จะมีเพื่อนที่มหาลัยครับผมก็ปั่นจักรยานไปมหาลัยจากบ้านไป A-back ก็ประมาณ9กิโลถึง10กิโลก็มีเพื่อนคนที่เห็นแล้วก็อยากจะปั่นกับเราก็หันมาปั่นด้วยกันก็นัดกันเสาร์อาทิตย์หรือว่านัดกันไปทำกิจกรรมต่างๆหลังจากนั้นก็จะมีเพื่อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากลับมาชวนเพื่อนๆมาปั่นจักรยานอีกครั้งดีกว่าครับวันนี้ว่างไหมไปปั่นจักรยานกันหน่อยนะปั่นจักรยานกันไหมเอาอยู่ไหนเนี่ยเอาภูเก็ตเหรอแค่นี้นะ
12: ว่างไหมไปปั่นจักรยานกันได้เลยตอนนี้เลยโอเค
0: จักรยานที่ใช้กันอยู่มีหลายประเภทครับลองมาทำความรู้จักกับจักรยานประเภทต่างๆกันดูดีกว่าครับ จักรยานแม่บ้านหรือว่าจักรยานจ่ายกับข้าวมักจะขายแบบสำเร็จรูปมีอุปกรณ์จำเป็นครบถ้วนนะครับพร้อมใช้งานราคาถูกแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยครับซ่อมก็ไม่ยากครับจักรยานเสือภูเขาเป็นจักรยานที่ออกแบบสำหรับขี่ขึ้นลงเขาโดยเฉพาะมีโครงสร้างแข็งแรงเกาะพื้นถนนได้ดีแถมยังใช้เป็นจักรยานท่องเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เป็นจักรยานอเนกประสงค์ก็ได้ครับจักรยานแบบเสือหมอบที่เราเห็นนักกีฬาใช้กันนะครับในการแข่งขันทั่วไปมีน้ำหนักเบามากใช้เป็นจักรยานออกกำลังกายได้หรือว่าจะใช้เป็นจักรยานสำหรับขี่ท่องเที่ยวก็ได้ครับแต่ว่าเหมาะสำหรับขี่บนทางเรียบเท่านั้นนะครับจักรยาน BMX มาจากคำว่า bicycle motocross หรือว่าเรียกว่าจักรยานวิบากจักรยานผาดโผนเหมาะสำหรับขี่เล่นออกกำลังกายหรือเพื่อการแข่งขันครับจักรยานอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับคือจักรยาน Fix Gear ต้นกำเนิดมาจากจักรยานประเภทลู่ที่ใช้แข่งในเวโลโดรมสิ่งที่ทำให้ Fix Gear แตกต่างไปจากจักรยานประเภทอื่นๆนะครับคือมีเพียงแค่เกียร์เดียวแล้วก็ไม่มีเบรกเลยครับดูแลรักษาง่ายมากแข็งแรงทนทานแต่ก็มีอันตรายมากกว่าจักรยานทั่วไปนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางในเมืองขับรถยนต์ต่อรถไฟฟ้าและอยากจะต่อด้วยจักรยานจักรยานพับก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากเลยนะครับจักรยานแบบพับได้ส่วนใหญ่มีน้ำหนักเบามีขนาดเล็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าใส่รถไว้สำหรับไปออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบายครับและสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างจังหวัดตอนนี้เราสามารถเอาจักรยานพับขึ้นรถไฟไทยได้โดยไม่เสียค่าระวางด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
13: ช้าแล้วเนี่ยช้าแล้วเนี่ย
0: แหมก็นิดนึงครับพี่บ้านไกลเวลาน้อย
13: โอ้โหด่วนๆด่วนๆเลย
0: โอ้โหมาอยู่กันครบหน้าเลยนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนาน
13: นึกไงชัวร์ปั่นเนี่ยวันนี
0: ้พอดีเห็นน้องเขาจอดอยู่เฉยๆครับคิดถึงเลยอยากจะเอาออกมาปั่นเล่น
13: วันนี้เราจะไปไหนดีพี่เนี่ย
0: เดี๋ยวเราไปดูกองขยะกัน
13: กองขยะแรงไงกินเนี่ย
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นกองขยะที่แบบว่าส่งกลิ่นเหม็นน่ารำคาญแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะเรียบร้อยแล้ว
13: น่าสนใจพี่น่าสนใจไปยัง
0: ไปเลย
13: ได้พี่นำเลยครับ
14: ไม่ได้ขี่จริงๆไม่ได้ขี่เป็นทริปอย่างนี้นานแล้วเนี่ย
15: ปกติไปแต่แบบเสือหมอบขี่แบบบ้าพลังอ่ะขี่แบบไม่ลืมหูลืมตาไม่คุยกับใครอ่ะ
0: ซามูไรสายเดียวแต่เดี๋ยวนี้มองโลกอีกแบบนึงนะเมื่อก่อนจะมองโลกเนกาทีฟแบบว่าทำไมไม่ทำอย่างนู้นทำไมทำอย่างนี้ทำไมรัฐบาลไม่ช่วยอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็มีความสุขกับแค่นี้พอละไม่ไปหวังไม่ไปคิดไม่ไปอะไรเราก็แฮปปี้ของเรารถติดก็ช่างมันปั่นจักรยาน

ูนย์กีฬารามอินทราเดิมชื่อว่าสวนภูเขารามอินทรามีพื้นที่59ไร่36ตารางวาตั้งอยู่บนถนนรามอินทราซอย5เขตบางเขนกรุงเทพมหานครเดิมเป็นที่ตั้งของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยรามอินทราเป็นที่ทิ้งขยะกองสูงเป็นภูเขาเพื่อทิ้งขยะให้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นปุ๋ยแล้วจึงนำมาทำปุ๋ยอินทรีย์เมื่อโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยยกเลิกไปสำนักสวัสดิการสังคมจึงได้เข้ามาดูแลและเริ่มปลูกต้นไม้เมื่อปีพ.ศ. 2535ทำให้ร่มรื่นดูสวยงามแล้วก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในปีพ.ศ. 2546ได้จัดตั้งสถานที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์กีฬาขึ้นเพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีสนามกีฬาสวนสุขภาพเป็นที่ออกกำลังกายของประชาชนครับ

ภายใต้สวนสาธารณะแห่งนี้คือกองขยะที่เกิดขึ้นจากความเจริญของเมืองการใช้สอยความสิ้นเปลืองที่พวกเราทุกคนโยนมาลงไปแล้วเราก็พยายามแก้ตัวด้วยการปลูกต้นไม้สร้างสวนสาธารณะขึ้นทดแทนที่คงจะดีกว่านั้นนะครับถ้าเราใช้ให้น้อยลงทิ้งให้น้อยลงก่อนที่แม้แต่ต้นไม้ก็โตไม่ได้บนโลกใบนี้

0: นี่เลยตรงนี้เลยที่บอกว่าเป็นกองขยะเป็นภูเขาเนี่ยเหม็นไหม
1: ไม่นะพี่สดชื่นเลยเนี่ยอากาศก็ดีนี่เรากำลัง
0: แต่ผมว่ามันเหม็นเหมือนกันนะ
1: ไอ้กลิ่นนี่คงของเรากันเองแล้วล่ะครับ
0: เย็นสบายนะตรงเนี้ย
2: จริงๆมันรู้สึกว่าเห็นความแตกต่างจริงๆ
0: เ
2: ต็มมาก
0: เข้ามา
2: จริงๆนี่เรากำลังยืนอยู่บนกองขยะเนี่ย
0: ถูกต้องทำไมถึงมาปั่นจักรยานอ่ะคิดไงพี
2: ่คือจริงๆแล้วมันเราอยากได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะเด็กๆเราก็เคยขี่จักรยาน BMX คันเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดขี่โอ้สนุกสนานอะไรเงี้ยก็เป็นข้ออ้างออกจากบ้านอะไรเงี้ยเห็นโลกใหญ่ขึ้นเด็กๆถ้ามีจักรยานผมว่ารู้สึกแทบทุกคนอ่ะยิ่งเด็กผู้ชายนะแล้วก็เลิกใช้ไปแต่ไม่ได้คิดว่ามันเพลินๆอีกต่อไปเพราะวัยมันพอเริ่มโตเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็เรียนหนังสืออ่านหนังสือตั้งใจเรียน
0: ดูดีมากเลยพี
2: ่แล้วก็กลับมาขี่ตอนเริ่มทำงานเริ่มแบบเฮ้ยเห็นแบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้จักรยานมันมีโชคด้วยถ้าถามนะคนที่ขี่จักรยานไม่มีใครมีจักรยานคันเดียวหรอกที่บ้านมีจักรยานกี่คันครับ
3: 8คันครับ
0: ขี่กันกี่คน
3: 4คน
0: ฮะอ๋อ4คนคนละเรียกว่าคนละ2คัน
3: ใช่แต่ของผมอ่ะ3คัน
2: ผมมีจักรยานครึ่งโหลผมมีจักรยาน6คัน
0: 6คันเคยไปคอนโดพี่โจ๊กคอนโดก็มีอยู่แค่เนี้ยไอ้จักรยานจอดเต็มไปหมดเลย
4: มีที่ก็อยู่ในทุกห้องไง
0: ห้องที่ใช้อยู่อาศัยเนี่ยแบบไม่ใหญ่แล้ว
2: พื้นที่ใช้อยู่อาศัยเท่านี้ไม่เราก็พยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองก็แบบเฮ้ยไม่ใช่คันนี้มันเอาไว้ขี่ลงเขาดาวฮิลอันนี้ไม่ขี่ขึ้นเขา
0: ขี่ขึ้นเขา
3: แยกประเภทชัด
0: เจนแล้วจะเอาไปสองคัน
2: เอาไปสองคันแล้วก็ขี่ไอ้คันที่ขึ้นเขาแล้วก็แบกไอ้คันที่ลงเขาไว้ข้างหลังขี่ขึ้นไปก่อน
0: ปัจจุบันมีอยู่2คันแต่ก่อนหน้านี้มี9
2: ช่วงพีคของชีวิต
0: ช่วงพีคเนี่ยมี9คันแต่ปัจจุบันมีอยู่แค่2คันเพราะว่าอย่างเวลาเพื่อนๆไม่มีอยากจะปั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบแบบยกให้อะไรเงี้ยแล้วเราดูแลไม่ทั่วถึงเรารู้สึกผิด
5: ใช่ไหมแต่มันไม่เหมือนกับการมีแฟนนะ
2: จักรยานเนี่ยมี8 9คันนี่ไม่มีคันไหนบ่นนะ
0: มันไม่เรียกร้อง
2: ไม่มีเรียกร้อง
0: ข้อดีของการใช้จักรยานที่เราเห็นเนี่ย
6: ก็คือลดโลกร้อนน้ำมันเนี่ยไม่ต้องใช้นี่ฮะแรงเดียวก๊าซพิษที่ปล่อยออกมาจากเครื่องยนต์เนี่ยมันก็ไม่มี
0: มีแต่กินเต่าก
6: ินเต่าอย่างเดียวมันคงไม่เป็นอะไรทำอันตรายใครได
2: ้จริงเหรอจริงเหรอข้อดีที่เห็นจริงๆผมเห็นด้วยพี่ป้อมนะผมเป็นคนไม่ใช้รถน้อยมากใช้รถ
0: พี่โจมีรถมั้ย
2: ไม่มีขายทิ้งไปแล้วพอกันทีชีวิตนี้ไม่ชอบรถติดอ่ะเป็นคนไม่ชอบรถติดขายรถแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะซื้อมันกลับมาอีกจักรยานเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เป็นกีฬาที่เล่นง่ายมากเลยคือเราไม่ต้องง้อเพื่อนคันเดียวก็ไปได้
3: ใช่
2: แล้วก็คือจริงๆอุปกรณ์ไม่เยอะหรอกไม่ต้องแต่งแบบถุงมือชุดเกราะกาดแข้งไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เพราะ
0: มีรองเท้าผ้าใบสักคู่นึงก็ไปแล้วละ
2: ผมเห็นรองเท้าแตะก็มีคนทำมาแล้วไม่แล้วมันคือเราคว้ารถปุ๊บเราออกจากบ้านนี่คือเราเล่นกีฬาตั้งแต่โมเมนต์แรกที่เราล็อกประตูบ้านแล้วเราเข็นรถออกจากบ้านแล้ว
0: อะพูดถึงรถดีกว่าพี่วันนี้พี่ป้อมเอารถอะไรมายังไงครับ
6: อ๋อของผมคันนี้ครับ
0: ฟิกเกียร์นี่คือสังเกตง่ายๆว่าจะไม่มีเกียร์ถูกไหมฮะ
6: ใช
2: ่หนึ่งคือไม่มีเกียร์สองคือเกียร์ถูกล็อกตามชื่อเลย
0: คือรถคนจนอะตังซื้อเกียร์ไม่มี
6: ไม่มี
2: เบรกก็ไม่มี
0: เบรกก็ไม่มีเกียร์ก็ไม่มีขาตั้งไม่มีไม่มีอะไรเลย
2: ไม่มีอะไรงั้น
6: คือจริงๆรถประเภทนี้เริ่มแรกมันจะมาจากรถที่แข่งในลู่ครับ
7: เวโรโดม
6: ครับอันนี้ช่วงนี้กำลังได้รับความนิยมเอามาขี่บนถนนกัน
3: กลายมาเป็นรถในเมือง
6: ใช่
0: แต่ว่าจริงๆแล้วรถที่ไม่มีอะไรแบบนี้กลับกลายเป็นแพงสุดเลยนะ
8: ผมขี่จักรยานมาก่อนที่จะฟิกเกียร์จะฮิตนะครับคลาสสิกอ่ะไม่ได้แบบเป็นรถแฟชั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเก็บไว้ได้จนถึงแบบจนผม5ปี10ปี20ปีผมว่ามันก็คงจะไม่ล้าสมัยอ
0: ่
8: ะ
0: อันนี้ก็คือ mountain
3: bike
0: นะฮะแต่ว่าแยกย่อยเป็นประเภท dirt
3: street dirt
0: street dirt
2: ก็คือวิ่งบนถนนด้วยแล้วก็ใช้กระโดด
3: ในสนาม
0: ทำไมถึงเรียกว่า dirt อ่ะมันต่างอะไรกับ mountain bike
3: คือมันเป็นรถที่ใช้เล่นในสนามไว้โดดเนินเล่นท่าเหมือนมอเตอร์คอร์สอย่างเงี้ย
0: เ
2: ป็นเกียร์เดียวครับแต่ว่าอันนี้จะต่างจากของพี่ป้อมก็คือเห็นว่ามันฟรีได้แล้วก็
0: เบรกมี
2: เบรกมีตัง
0: ค์
2: มีส

0: คุณลุนชาติมีปัญญาซื้อเบรกแต่ยังไม่มีปัญญาซื้อเกียร์ก็คือจริงๆมันพวกนี้มันจะโลเมนเทนแนนซ์มากเลยครับเราไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรมาก
1: มันเหมือนเราย้อนกลับไปนะจำได้ว่าแบบจังหวะแรกตอนที่ได้กลับมาขี่จักรยานมันเหมือนแบบเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแบบทุกอย่างมันใหม่ไปหมดเลยแบบเฮ้ยมันความรู้สึกนั้นมันกลับมาอธิบายไม่ถูกแต่รู้ว่ามันกลับมา
2: ก็อันนี้ก็จะเป็นรถเดิร์ทก็คือจะเป็นประเภทเดียวกันกับคันนี
3: ้ใช่
2: เป็นเดิร์ทเหมือนกัน
0: อันนี้กี่ปีแล้วนะครับ
2: คันนี้ประมาณ10กว่าปีแล้วนะ
0: หล่อมาก
2: หล่อมากแต่ว่าก็พัฒนามาเรื่อยไอ้นู่นหักไอ้นี่พังไอ้นู่นเจ๊ง
0: เบื่อเบื่อแล้วอันนี้
2: เบื่อมีน้อยส่วนใหญ่จะพัง
3: ผมเป็นรุ่นใหญ่สุดในสายพันธุ์มอเตอร์ไบค์ฮะก็มันคือรถดาวฮิลอะฮะหนักครบทุกอย่างฮะแต่ผมชอบสวยขี่สนุก
0: แล้วทำไมบันไดมันอันจิ๋วอย่างเงี้ยครับ
3: อ๋อมันเป็นที่ล็อกกับรองเท้าฮะแต่ผมถนัดมาอย่างนี้มาเพราะผมฝึกขี่ผมก็ใส่คลิปมาตลอดแล้วมันช่วยเรื่องประหยัดแรงได้
2: เรามาลองสลับกันแล้วก็มาปั่นดูซิว่าจากด้านหน้าเนี่ยขึ้นมาบุกเขาลูกเนี้ยใครถึงก่อนไปห้ามเลือกรถตัวเองนะพี่
0: รถเจ็บ
2: โอเคโอเค
0: ด้วยรถเจ็บได้
2: รู้ตัวแล้วหนึ่ง
0: เนียนละ
2: สวยละสวย
4: ก็ต้องคันนี้แหละ
2: ทางนี้ก็ไม่ต้องโอต่อละเพราะว่าเหลือรถไกด
0: ์เหลือรถไกด์
2: ไกด์ก็ต้องขับพิกเกียร์แล้วล่ะ
0: เปลี่ยน
4: ดีกว่า
2: ห้ามขับรถตัวเองไง
0: ฟิวสุด
1: ได้รถคันนี้เป็นบุญครับดีกว่าครับดาวฮิลฟิกเกียร์เยอะครับพอดูจากสภาพสนามแล้วเราต้องเป็นรถประเภทนี้เท่านั้นครับ
5: ก็คิดถูกแล้วครับที่เลือกคันนี้เบาะก็เตี้ยขี่ง่ายครับเวลาขึ้นเขาเนี่ยมันก็สปินได้ดีโอ้โหมันช่างใหญ่และหนักมากเลย
6: แต่ก็ยังดีนะที่ไม่จับได้ฟิกเกียร์ถ้าจับได้ฟิกเกียร์นี่คงหน้ามืดเหมือนกันนะเนี่ย
3: แม่ผมน่าเหนื่อยใจเลยครับกับรถคันนี้ไม่ถนัดมากๆเลยแต่ก็จะพยายามสู้ครับ
0: ไป
3: โอ้โห
0: อี
2: เฮ้ย
0: เฮ้ยใครพับ
2: โอ้โหพลิ้วโอ้ย
5: ผมขี่ตั้งแต่เด็กอะครับจนถึงมัธยมปลายอะผมใช้จักรยานตลอดไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเพราะที่บ้านไม่ซื้อให้เพราะว่าอันตรายก็ใช้จนถึงม.ปลายก็ไม่ค่อยได้ขี่จักรยานเพราะว่ามาเรียนเข้ามาเรียนที่กรุงเทพทำงานได้สักพักนึงก็เริ่มขี่จักรยานอีกครั้งคือขี่แบบเอาจริงเอาจัง
3: ผมไม่ค่อยได้หยุดขี่เพราะว่าทุกคนก็จะแวะมาหาที่บ้านผมเฮ้ยไกด์เราไปขี่กันอีกวันนึงเพื่อนอีกคนนึงว่าเฮ้ยไกด์เราไปขี่กันไม่ปฏิเสธใครเลยว่าเฮ้ยวันนี้ไกด์ไม่ขี่นะไปกันทุกคนสลับกันคนละวันอะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็เป็นกีฬาอย่างนึงผมก็เล่นกีฬาอย่างอื่นผมก็ทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ว่าจักรยานก็มีติดบ้านไว้เสมอเหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะครับอยู่ในบ้านกินไม่รู้แต่มีแล้วอุ่นใจ

0: เรียบร้อยนะครับผลการตัดสินออกมาแล้วผู้ชนะของเราพูดถึงกรุงเทพของเราบ้างดีกว่านะจริงๆแล้วคนใช้จักรยานเยอะเนาะเป็นไปได้ไหมที่แบบว่ากรุงเทพของเราเนี่ยจะเป็นเมืองจักรยาน
1: มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรณรงค์ของภาครัฐอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้มากกว่าคือจริงๆเอาต่อให้แบบรัฐบาลไม่รณรงค์เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคนกรุงเทพสัก2ล้าน3ล้านคนใช้จักรยานมันก็เป็นเมืองจักรยานอยู่ดีอ่ะไม่ต้องรณรงค์เลยไม่ต้องแบบสร้างเลนให้ผมไม่ต้องลองถ้าเกิดแบบเราออกมาใช้จักรยานบ่อยๆไม่ต้องถึงขั้นทุกวันก็ได้แล้วมันมีจักรยานสัก100 200คันขับอยู่เลนซ้ายอ่ะมันก็คงไม่มีรถคันไหนผ่ามาขับบี้เราหรอกคือมันขึ้นอยู่กับคนใช้มากกว่า
0: แกว่าไง
2: ผมว่าเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้ในตัวเมืองเช่นสาทรเขาก็มีเลนจักรยานมาทำมาให้

0: รจนถึงสวนลุมแล้วก็ทางด้านหลังของสวนลุมก็จะมีทางจักรยานที่เป็นสะพานลอยสีเขียวไปลงถึงสวนเบญจกิติต่อลิงก์ระหว่าง2สวนซึ่งก็ผมเห็นว่าผมก็ได้ใช้อยู่เรื่อยๆเส้นทางจักรยานก็ใช้สะดวกดียิ่งเส้นสาทรยิ่งเห็นด้วยเพราะว่ารถเขาไม่ค่อยขับเข้ามาเบียดเราอะนะก็อยากให้เขาทำเส้นจักรยานเพิ่มขึ้นอีกเยอะๆเพราะว่าเราเป็นคนใช้จักรยาน
1: มันจะได้มีแบบเครือข่ายมันลิงก์ไปได้หลายทาง
0: คนขี่ใช้จักรยานจะได้ปลอดภัยด้วยฮะ
2: แฟชั่นมีผลกับการใช้จักรยานไหมครับพี
3: ่แฟชั่นก็มีผลต่อการใช้จักรยานครับเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยเด็กวัยรุ่นก็หันมานิยมจักรยานฟิกเกียร์กันมากขึ้นใครๆก็ต้องฟิกเกียร์กันหมดตอนนี
0: ้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดครับ
3: ใช่มีทุกที่
4: 1ตำบล
2: 1ฟิกเกียร์เอาละครับวันนี้ก็สนุกสนานมากขอบคุณทุกคนเลยที่เรียกว่ามาร่วมสร้างสีสันแล้วก็สนุกสนานกันในวันนี้ยังไงวันหลังเดี๋ยวเรานัดกันปั่นอย่างนี้อีกนะ
0: ได
2: ้ปั่นต่อไปนะครับส
3: ู้
2: เขาทาเคชิปั่นต่อไปขอบคุณทุกคนครับ
3: ได้มั้ยเนี่ย
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาคันนี้ดีกว่าแพงสุดเลยเว้ยกลับบ้านละ
4: อย่าลืมนะเดือนนึงได้ชกหน้าข้างเดียวเองนะ
5: วันนี้ผมมีความสุขจริงๆเลยครับได้ปั่นจักรยานกับเพื่อนๆที่เคยร่วมแก๊งกันตอนเด็กๆนึกย้อนไปแล้วเนี่ยผมยังแปลกใจเลยนะครับว่าผมปล่อยให้จักรยานเนี่ยลดบทบาทลงจากชีวิตของผมไปได้ยังไงแต่เอาเถอะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะทำความรู้จักกับจักรยานคันนี้อีกครั้งแต่ไม่ใช่แค่ในฐานะพาหนะ2ล้อที่จะพาผมไปเที่ยวเล่นแค่สนุกไปวันๆเหมือนตอนเด็กๆนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมเริ่มมองเห็นแล้วนะครับว่าจักรยานมีดีกว่านั้นเชื่อผมไหมครับจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายที่จักรยานคันหนึ่งจะพาเราไปทุกครั้งจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างน้อยก็กับตัวเราเองครับเตรียมจักรยานของคุณให้พร้อมแล้วปั่นไปด้วยกันกับบันทึกหน้าต่อไปของผม Bicycle Diary สวัสดีครับ
6: ตอนที่น้ำมันเริ่มมีราคาสูงขึ้นช่วงแรกๆก่อนที่มันจะชินบาเรลละ100เหรียญน่ะช่วงนั้นน่ะคนใช้จักรยานอย่างผมเนี่ยผมสังเกตเห็นเลยว่าผมเห็นคนใช้จักรยานเยอะขึ้นแล้วไม่ใช่จักรยานไฮโซนะไม่ใช่แบบเสือหมอบคาร์บอนคันละ150,000ไม่ใช่นะคือจักรยานแบบแม่บ้านน่ะเห็นผลเห็นว่าใช้เลยคือจริงๆต้นทุนมันจักรยานพวกนั้นไม่กี่สตางค์อ่ะคือค่าเติมน้ำมันรถยนต์เดือนนึงอ่ะผมว่าซื้อจักรยานง่ายๆพวกนั้นนะฮะ
7: เอาแค่ถังนึงก็พอ
6: ถังนึงอ่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟอกรุนอิสลามอัลอมกีในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายมีซาฟอกรุนอิสลามอัลอมกีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกรุงทากาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้นั่นแฟนต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปีเตอร์เปเลกรินีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักกรุงบาติสลาวาในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานซึ่งตรงกับวันที่1กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายชอฟคัตมีซีโยเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานกรุงทัชเคนต์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา 7:23 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยระหว่างวันที่ถึง2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงมุ่งเน้นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบครบวงจรอันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงโดยมีสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครร่วมออกหน่วยด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 1,000 โดสเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะนำเสด็จขึ้นชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม8ตัวโดยทรงวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขทรงติดตามสัญญาณชีพทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยทั้งยังโปรดให้มีการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่างๆภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดีสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้ทีมสัตวแพทย์ได้ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน78ตัวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แมวจำนวน38ตัววรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรม

วดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากพระพยุรวงศาวาสและพระจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโดยวันนี้มีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์วัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสเกตรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
บริษัทอัศวะโสพลจำกัดสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติสภาองค์กรชุมชนระดับชาติและคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดธาตุทองวัดพระศรีมหาธาตุวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครวัดเทวสังฆารามจังหวัดกาญจนบุรีวัดช่องลมวัดเขาช่องพรานวัดโขงสุวรรณคีรีจังหวัดราชบุรีและวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทบางกอกแลนด์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือขอรับโปรดแจ้งอรัญญิกนางสาวอัมภัยอุไรเวโรจนากรพร้อมคณะบริษัทยูเซเว่นฟินเทคจำกัดและนางกิมไนสิริพฤกษาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครวัดโคกชำระวัดนาห้อมวัดตาโทจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีวัดนินเพชรจังหวัดนครปฐมวัดสิเรียมพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามวัดอ่างศิลาวัดตอปูนจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสัตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีและบริษัทสเตลล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดอุทัยธารามวัดสุวรรณารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุทธาวาสจังหวัดเลยวัดศรีสมพรจังหวัดนครพนมและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทจิตอาสาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสถาบันพยาธิวิทยากรมการแพทย์และบริษัท Idea Works Communication จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าใสวิทยาจังหวัดนครปฐมสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐม
ทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา8:30 น.ถึง 15:30 น.

และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนฟ้าสายวิทยาจังหวัดนครปฐมคลินิกทันตกรรมอัศวานันท์บริษัทอัศวะโสพลจำกัดภาคเอกชนโรงเรียนบ้านขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและบริษัทสเตอร์ล่าเอ็กซ์จำกัดมหาชนท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: คือในหลวงรัชกาลที่7ใช่ไหมครับ
1: ใช่นี่แหละพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ปู่คะภาพนี้ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: ในหลวงกำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
0: มอบอำนาจให้กับประชาชนหมายความว่ายังไงเหรอครับ
1: ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศให้อำนาจประชาชนเลือกผู้นำกันเองบริหารแผ่นดินกันเองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยังไงล่ะ
2: อ๋อเริ่มต้นจากภาพนี้นี่เอง
0: มาที่นี่ล่ะ
3: ระวังระวังขอทางหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษนะน้องๆพอดีรถไฟกำลังจะออกนะไม่เป็นไรกันใช่ไหม
0: ไม่เป็นไร
3: ขอโทษจริงๆนะพี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะไม่อยากพลาดไปก่อนนะไปละ
2: นี่กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะเดี๋ยวนะเด็กๆคงไม่รู้จักการเลือกตั้งละสิมันก็เหมือนการเลือกหัวหน้าห้องนั่นแหละปกติครูจะเป็นคนเลือกใช่ไหมแต่ครั้งนี้ทุกๆคนในห้องจะได้เลือกหัวหน้าเองเข้าใจไหม
2: อ๋อเข้าใจค่ะ
3: แล้วหัวหน้าห้องของประเทศก็คือนายกแต่ต่างกันหน่อยตรงที่พี่น่ะยังไม่ได้เลือกนายกโดยตรงแต่ต้องไปเลือกผู้แทนตำบลก่อนแล้วก็ให้ผู้แทนตำบลไปเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกอีกทีนึง
0: โหทำไมมันฟังดูยุ่งจังเลยล่ะครับ
3: ยังยุ่งอยู่หน่อยแต่ยังไงก็ถือเป็นก้าวแรกของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะนี่เป็นเพราะในหลวงแท้ๆเลยที่พระราชทานโอกาสนี้ให้พวกเราอ๋อไปก่อนนะโชคดีนะเด็ก
0: ๆโชคดีครับ
3: เอ้าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องวิ่งมาส่งหรอกพอแล้ว
0: เปล่าพี่เปล่าผมไม่ได้วิ่งมาส่งพี่ครับนั่นไงที่อยู่นั่นไง
3: อะไรเหรอ เฮ้ยคุณพระ
1: รู้ไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่6แล้วนะดูตรงนี้สินี่เป็นความรู้สึกของในหลวงรัชกาลที่7ที่เขียนไว้ตอนนั้นข้าพเจ้าเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่เดิมให้แก่ราษฎรทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรเข้าใจกันว่ายังไงล่ะเด็ก
0: ในหลวงรัชกาลที่7ตั้งใจมอบอำนาจให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยเรื่องนี้ถูกเตรียมการมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ทำให้บ้านเมืองของเราได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: โอ้ย
1: แหมแค่ฉีดยานิดเดียวเองท่านเป็นร้องโอดโอยท่านเป็นใครล่ะครับปู
2: ่แล้วทำไมถึงมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่ที่นี่ล่ะครับ
1: เอ้ย
3: รู้จักคำว่าสาธารณสุขไหม
4: ที่เขาให้กินของสุกๆไงปะโท
3: ก็นี่ยังไงบ้านแกจะเข้าออกโรงหมอเป็นว่าเล่นไอ้หนูแมวพวกเองเหรอ

ไทเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
2: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็มีอาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะครับ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
2: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศนี่แหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
2: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างนี่นะครับ
0: ขึ้นของมันเองเลย
2: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลาเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
0: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
2: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแล็กคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
0: ที่ร่ม
2: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
0: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
2: ความคิดผมแรกแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
0: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันเหรอคะ
2: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตงที่รองลงมาเนี่ยแทรกอยู่ในนั้นบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซังหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ่มไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยใช้เขาเรียกสตั๊ดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
0: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะที่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
2: นี่แหละนี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
0: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
2: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว
0: ค่ะ
2: แถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบีย
0: ค่ะ
2: เนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนเนี้ยจำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายเนี่ยหลังนี้ก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดีซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่เป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียนี่แหละมาทำให้มัน ตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮ
0: ะ
2: มันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเอ้ยจริงๆมันก็สร้างได
0: ้ค่ะ
2: นะในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันฮะเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
0: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
2: ฮะเป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
0: เลยอันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: พื้นก็เป็นไผ
2: ่ใช่ฮะ
0: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
2: เป็นจะมาเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นเนี่ยจริงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
0: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะค่ะอาจารย
2: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางส่วนข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยม
0: ัน
2: ก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมาก
0: อะ
2: ฮะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
0: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
2: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วสุดธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: ณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับเอด้าเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิ่วค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิ่วทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ
1: ่
2: ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้น
1: ค่ะ
2: ตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกล
1: ือก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลย
2: ใช่
1: อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตอะค่ะคุณซิ่ว
2: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
2: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่ Embassy อะค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก

0: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
1: ่
0: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
1: เสื้อผ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยค่ะ
0: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
1: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
0: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
1: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
0: อบอะไรก็ไม่หด
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ไหว
1: ก็ดูแลง่าย
0: รีดง่ายตามปกติเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซึ่งอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
0: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
1: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใหญ่พวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
0: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
1: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
0: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
1: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใหญ่ด้วยสารเคมีบางอย่าง
0: แล้วจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
1: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยกระลักของเราที่เราคิดค้นเอง
0: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
1: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
0: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
1: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
0: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลักตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
3: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้านักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแครปคอนโทรลมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า charming sound เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเขาก็ชอบเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมเขาด้วยนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอะในสุดก็ทำได้

0: อาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ใน
1: ห้องทีมงานที่สตัดดี้ฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตัดดี้โครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติได้เราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันนี้เป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงก็โค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรุ่มแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
0: มันทำมากี่ปีแล้วคะ
2: ถ้าเราไม่พายก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
1: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุลมัดเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพลีทสมูทและนุ่มนวล
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
1: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรงผลิต
0: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
1: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
0: ค่ะและอย่างปลานี้คือเป็น
1: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงนั้นล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
0: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
1: ประมาณ 60% แล้วครับ
0: 60%
1: เหลือแค่เส้นนอน

ับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้เวลออกมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดคอเรทเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมเขียนช็อคไว้สำหรับไปผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทางนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหดีกว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็
0: มาก
1: ่
0: อน
1: ครับเพราะว่าอย่างเนี้ยควายเสร็จก่อนก็มาก่อน
0: อย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด

0: ใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
1: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
0: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120เซนติเมตรนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

ือจริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

พยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิต

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งพระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพาน

กั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

วตุเตชยมังคาลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ามหันเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลาย

มอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงนางจินจามานวิกาดำเนินการตามแผนแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินจามานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนไปคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9 เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินจามานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่แต่สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่
คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินจมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินจมานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้ง

ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามการเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้
รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินตมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการจะรู้จักคำว่าสวัสดีหรือสบายดีวันนี้ไม่เพียงพอแล้วค่ะเรามาเรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะทุกๆวันค่ะนะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ค่ะในหมวดต่างๆนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เป็นหมวดหมู่นะคะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะไปใส่ไว้ในบทสนทนาค่ะเพื่อให้เห็นบริบทการใช้ว่าใช้คำศัพท์นั้นอย่างไรบ้างและสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาบทสนทนานั้นนะคะมาขยายค่ะขยายในระดับประโยคค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวได้ลึกยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะไปต่อนะคะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อนะคะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานค่ะไปต่อนะคะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมายถึงผลไม้กระป๋องค่ะไปต่อนะคะน้ำก้อนน้ำก้อนคุณผู้ชมคะในภาษาไทยเราใช้คำว่าน้ำแข็งส่วนในภาษาลาวมองน้ำแข็งเป็นน้ำที่เป็นก้อนค่ะก็เลยเรียกว่าน้ำก้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางเข้าไปเมืองลาวนะคะถ้าอยากได้น้ำแข็งอาจจะไม่ได้ค่ะต้องรอนานมากกว่าน้ำจะแข็งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้น้ำก้อนอาจจะเร็วกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะคำสุดท้ายค่ะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานในที่นี้หมายถึงน้ำอัดลมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมจะสั่งน้ำอัดลมก็ต้องบอกว่าน้ำหวานแต่อย่าลืมนะคะถ้าสั่งน้ำแข็งคงต้องรอนานค่ะต้องสั่งน้ำก้อนก็จะได้ทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมคะลองทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะว่าคำศัพท์ในหมวดหมู่อาหารของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคำศัพท์ส่วนใหญ่นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะแต่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์เหล่านี้ก็จะทำให้รู้ว่าคนลาวออกเสียงคำยืมภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะไปเลยนะคะคำแรกนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะหรือจะออกเสียงว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตในภาษาไทยของเรายังไงคนลาวก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงช็อกโกแลตนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในเมืองลาวของเรานะคะมีนะคะการผลิตกาเฟ่ค่ะที่มีคุณภาพดีพอสมควรและปัจจุบันนี้ก็มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเมืองลาวนะคะไปถามหากาแฟอาจจะไม่ได้เรื่องค่ะต้องถามหากาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะคำนี้ต้องจำสักหน่อยนะคะเพราะแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อค่ะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมากไม้หมายถึงผลไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยู่ในกระป๋องก็ต้องเป็นหมากไม้กระป๋องหรือผลไม้กระป๋องนั่นเองค่ะไปต่อค่ะคำนี้คิดว่าคุณผู้ชมจำได้แล้วค่ะน้ำก้อนน้ำก้อนหมายถึงน้ำแข็งค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะน้ำหวานน้ำหวานหมายถึงน้ำอัดลมนั่นเองนะคะ คุณผู้ชมคะการรับประทานอาหารหรือเรื่องของอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ไว้ก็ไม่เสียหายค่ะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้หรือถ้านะคะไม่ได้ใช้ก็อาจจะได้อ่านค่ะแต่การอ่านภาษาลาวนั้นก็ไม่ยากเกินไปนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมรู้จักการผสมคำการผสมอักษรก็จะสามารถทำให้คุณผู้ชมอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองได้ค่ะสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมอิทธิพลของคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมีอิทธิพลกับทุกๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำยืมภาษาอังกฤษที่อยู่ในภาษาลาวจำนวนหนึ่งนะคะแต่การออกเสียงคำยืมเหล่านั้นค่ะแตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์นะคะในหมวดหมู่อาหารที่เป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมาเรียนกันนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าภาษาลาวนะคะมีการเขียนสะกดคำยืมภาษาอังกฤษเหล่านี้ด้วยนะคะการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์ในรูปแบบใดค่ะคุณผู้ชมคะนะคะคำแรกค่ะซอกโกแลตซอกโกแลตคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงชอช้างนะคะถ้าไปตามหาช้างที่ประเทศลาวคงไม่พบค่ะจะพบแต่ซ้างนะคะคุณผู้ชมซ้างค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเสียงชอช้างในภาษาไทยไปเจอซ้างที่เมืองลาวค่ะเขียนแบบไหนคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากหัวนะคะพยัญชนะลาวทุกครั้งเริ่มจากหัวค่ะถ้าหัวอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมก็เริ่มจากการม้วนหัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นซอซ้าง

ม้วนหัวเลยค่ะม้วนนะคะเขียนค่ะและเห็นหางไหมคะคุณผู้ชมเห็นหางซอซางไหมคะหางยาวค่ะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะคุณผู้ชมคะใส่ค่ะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือออโอค่ะอย่าสับสนว่าเป็นหอนกฮูกนะคะนี่คือออโอหรืออ่างในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นซอกเราก็สะกดด้วยแม่กกกอไก่ค่ะคุณผู้ชมคะไก่ในประเทศลาวมี2หัวค่ะไม่เชื่อหรือคะถ้าไม่เชื่อค่ะต้องดูพยัญชนะตัวนี้ค่ะไปเลยค่ะกอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่มี2หัวจริงๆค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมออกข้างนอกนะคะลงมาข้างล่างอีกทีนึงถ้าเขียนแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้ว่าซอกค่ะคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่เสียงสั้นแบบที่ลาวต้องการนะคะคนลาวต้องการออกเสียงสั้นค่ะใส่เครื่องหมายนะคะไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันหันขึ้นค่ะเวลาการจำจำว่าไม่กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะไม่กันคือรูปนี้ค่ะไปเลยนะคะไม่หันอากาศในประเทศไทยนั่นเองค่ะทำให้เสียงสั้นลงค่ะคุณผู้ชมใส่ไว้ตรงตำแหน่งไหนคะใส่ไว้ตรงตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้เราก็ต้องออกเสียงสั้นว่าเป็นซอกค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสระโอค่ะเหมือนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะกอไก่มี2หัวค่ะไปเลยนะคะด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็จะได้คำว่ากูค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าแรดค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะสระแอค่ะเหมือนกันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะสระแอนะคะจากด้านล่างค่ะลอลิงค่ะคุณผู้ชมคะลอลิงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าสับสนนะคะไม่ใช่ถอถุงค่ะแต่เป็นดอเด็กน้อยเขียนเริ่มต้นจากหัวที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างคือระดับเดียวกับบรรทัดเลยค่ะเริ่มเลยนะคะดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะถ้าแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้แค่ว่าแรดค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการเสียงสั้นจำได้ไหมคะอะไรเอ่ยทำให้เป็นเสียงสั้นไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม่กันค่ะในพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านเสียงสั้นว่าเป็นแรดค่ะคุณผู้ชมคำนี้นะคะเราก็อ่านว่าซอกโกแรดอ่านถูกก็คงจะได้รับประทานกันแล้วละค่ะไปเลยนะคะกาเฟ่กาเฟ่ภาษาไทยออกเสียงสระแอแต่ภาษาลาวออกเสียงสระเอค่ะคุณผู้ชมจำกอไก่ได้ไหมคะมีกี่หัวคะไก่มี2หัวค่ะหัวอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะไปเลยนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะลงมาข้างล่างคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวในเมื่อนะคะเขามีรูปหัวสระอาเราก็เอาสระอาไว้สิค่ะนะคะม้วนหัวค่ะนะคะทําให้รู้ว่าอันไหนคือสระอาไทยอันไหนคือสระลาวคําว่าเฟค่ะคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะสระเอค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะตัวนี้ค่ะนะคะฟอไฟฟอไฟหรือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปเลยค่ะหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปด้านล่างค่ะแล้วก็หางยาวค่ะเราก็จะได้รับประทานหรือดื่มกาเฟลาวกันแล้วค่ะไปต่อค่ะกะแล่มกะแล่มนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะกอไก่นะคะกอไก่สระอาค่ะเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมจําได้แล้วใช่ไหมคะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันค่ะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันด้วยเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะนะคะลอลิงค่ะลอลิงสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเขียนจากด้านล่างเลยค่ะนะคะหมุนขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่อย่าลืมคือนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นทําเป็นเสียงสั้นนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่ากะแล่มวันนี้เราก็จะมีความสุขกับการสั่งกะแล่มหรือไอศกรีมในภาคภาษาลาวกันแล้วค่ะไปต่อนะคะนุ่มคุ้นหวานนุ่มคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสระโอในภาษาไทยเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระค่ะเมื่อเราไม่พบรูปสระเราก็จะใช้แค่นอหนูกับมอม้าจะกลายเป็นคำว่านมนะคะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะอ่านคำนี้ไม่ได้เพราะอะไรคะ

0: พราะภาษาลาวต้องมีแม่กงค่ะคุณผู้ชมคะแม่กงค่ะทำให้กลายเป็นสระโอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะแม่กงจำค่ะจำว่าแม่กงหัวลงค่ะแม่กงหัวลงนะคะคุณผู้ชมก็จะเริ่มจากคำนี้นะคะน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนนะคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนเริ่มหมุนนะคะหมุนหัวไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนค่ะจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะยกมานิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกครั้งนึงค่ะสะกดด้วยม่อแมวค่ะคุณผู้ชมคะม่อแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างค่ะหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มหมุนหรือม้วนจากด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะสระโอค่ะเพราะคนลาวอ่านไม่ได้ถ้าไม่มีสระโอค่ะคำนี้ถึงจะอ่านได้ว่านุ่มค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะคนไทยใช้ว่าข้นคือมีลักษณะข้นนะคะแต่คนลาวมองว่าเป็นคุ้นค่ะคุ้นหรือขุ่นค่ะนมนั้นไม่ใสค่ะคุณผู้ชมคะเพราะมีลักษณะนะคะขุ่นค่ะหรือมีตะกอนคนลาวจึงเรียกนะคะนมข้นหวานว่านมขุ่นหวานคุณผู้ชมคะสะกดด้วยขอไข่ค่ะไปเลยค่ะหัวโตสักหน่อยหนึ่งนะคะลากหางลงมาข้างล่างค่ะไม่ต้องยาวนะคะใส่ด้วยน่อนกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะสระอุด้านล่างค่ะและรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุ้นค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวก็มีการออกเสียงอักษรนำเหมือนกันนะคะหอนำบอในภาษาลาวก็มีค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวนี้เป็นหอฮานค่ะเขียนแบบไหนคะอยากเห็นหานลาวแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะเขียนจากด้านบนใช่ไหมคะลงมาด้านล่างค่ะม้วนหางหัวนิดนึงนะคะตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้วอวี่ค่ะวอวี่หรือวอแหวนอย่าสับสนว่าเป็นออ่างนะคะวอวี่ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะใส่สระอาค่ะใส่สระอาลงมาแล้วนะคะจบด้วยน่อนกค่ะคุณผู้ชมเขียนเองได้หรือยังคะน่อนกหัวอยู่ด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่านุ่มคุ้นหวานนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องคุณผู้ชมเห็นหอนำบอไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะคำว่ามากค่ะเป็นหอนำมอค่ะคุณผู้ชมคะหอนำมอในภาษาลาวอาจจะเขียนต่อกันก็ได้นะคะเขียนหอฮานต่อกับมอแมวก็ได้ค่ะเขียนได้สองแบบค่ะผมจะแยกหอฮานและมอแมวออกมาก็ได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะหอฮานค่ะข้างบนค่ะนะคะแล้วก็มอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะสระอาอย่าลืมหัวค่ะกอไก่มีสองหัวนะคะเราก็จะได้คำว่ามากค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปค่ะไม้ค่ะคุณผู้ชมคะออกเสียงไม้เสียงสั้นนะคะไม้ไม้ค่ะไม้ไม้หรือสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะไปเลยค่ะม้วนค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะมอแมวค่ะและก็รูปวรรณยุกต์โทนะคะส่วนคำว่ากระป๋องค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะไม่มีเสียงรอเรือค่ะไม่มีเสียงรอเรือเป็นคำควบกล้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะออกเสียงคำควบกล้ำในภาษาไทยเราต้องตัดออกค่ะตัดออกเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่คำว่ากะค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะกอไก่ค่ะสระอะค่ะป๋องค่ะคุณผู้ชมคะปอป๋าค่ะคุณผู้ชมคะอ้อโอค่ะนะคะงองัวหางยาวจำได้แล้วนะคะจำได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะใส่รูปวรรณยุกต์จัตวาค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยนะคะไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่ากะบ๋องค่ะไปต่อค่ะนำก้อนค่ะคุณผู้ชมคะนำก้อนออกเสียงสั้นนะคะเขียนสระอำค่ะไปเลยค่ะนอนกค่ะนะคะสระอาค่ะนะคะสระอข้างบนแสรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าก้อนไม่แตกต่างกับภาษาไทยนะคะไปเลยค่ะกอไก่นะคะสองหัวนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะอย่าลืมค่ะนะคะออโอค่ะนะคะแล้วก็นอนกปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้น้ำก้อนหรือน้ำแข็งค่ะส่วนคำว่าน้ำหวานนะคะคุณผู้ชมคะน้ำหวานค่ะคือน้ำอัดลมเราได้คำว่าน้ำแล้วใช่ไหมคะเหลือแต่คำว่าหวานค่ะแต่คุณผู้ชมเรียนรู้ไปแล้วนะคะหอนำบอค่ะคุณผู้ชมคะหอฮานค่ะวอวีค่ะสระอามีหัวนะคะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะน้ำก็ได้ไปแล้วนะคะหวานก็ได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปหาน้ำอัดลมหรือน้ำหวานรับประทานกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ
1: เมื่อวานนี้ค่อยล้มกับมูว่าจะพากันไปย่างเลาะลิ้นและก็ซอกหาอย่างกินที่ห้านอาหารแคมป์ของ จะวางบ่จะได้ไปน้ำกัน
2: ก็ดีคือกันเนาะข่อยก็บ่ได้ไปรอแถวนั่นดนแล้วไดแล้วเจ้าจะพากันไปจักโมง
1: ก็จะไปพบกันอยู่แถวแถวน้ำพุประมาณ6โมงแลง
2: เจ้าเอารถจักไปวะ
1: แม่นละมีหยังบ่หรือเจ้าอยากให้ข่อยไปฮับบ่ล่ะ
2: โอ้ยข่อยพร้อมสิเว้าแนวนั้นแหละเจ้าก็ฮู้ใจกันเนาะสมกับเป็นหมู่ฮักหมู่แพงกันมาดน
1: เจ้ามากินกาแฟบ่อยู่แถวนั้นมีห้านกาแฟหลายห้านที่เป็นตะนางแต่ละห้านก็มีการตกแต่งห้านเป็นตะฮักเจ้าต้องไปเบิ่งเอง
2: ได้ๆเรื่องกาแฟหั่นข่อยก็กินได้อยู่แต่ว่ามักใส่นมข้นหวานพร้อม
1: ห้านเขาก็มีทุกอย่างไว้บริการแขกนอกนี้ยังมีช็อกโกแลตน้ำอีก
2: แล้วมีกระแลมน้ำบ่อ
1: มีแท้
2: ดีดีเออแต่ว่าข่อยต้องไปซื้อเครื่องก่อนเด้อเอาเป็นว่าเจ้าไปหาข่อยอยู่เฮือนเนาะตอนห้าโมงไปบ่ล่ะ
1: ได้ข่อยจะโทรบอกเจ้าก่อนสิออกจากเฮือนเด
2: ้
1: อ
2: ได้เลย
1: สมพรสมพรข่อยลืมข่อยว่าจะถามเจ้าว่ามื้อที่ข่อยไปยามเจ้าอยู่เฮือนเจ้าเอามากไม้กระป๋องมาต้อนข่อยข่อยว่าแซ่บๆอยากฮู้ว่าเจ้าซื้อมาแต่ไส
2: แม่เราซื้อมาแต่ไทยเราข้ามไปหนองคายแล้วก็ซื้อมาไว้ย้อนว่าพอกับน้องข่อยเรามักกิน
1: ข่อยฝากเจ้าซื้อมาแด่ได้บ่ถ้าว่ามื้อหน้าเจ้าข้ามไปฟังหนองคายอีก
2: ได้แท้ว่าแต่เจ้ามักหมากไม่หยังล่ะ
1: ข่อยมักหมากลิ้นจี่ย้อนบ้านเฮาหากินยากเนาะ
2: แม่นล่ะส่วนหลายเฮาก็มากินน้ำหวานหลายกว่าน้ำหมากไม่พร้อมย้อนว่าหมากไม่กระป๋องมันหากินยากนี่แหละ
1: น้ำหวานค่อยก็มากินได้มันซึ้งใจยามเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยและถ้าใส่น้ำก้อนพร้อมแล้วเย็นซุ่มคอดีแท
2: ้ๆโอ้ยว้าวอยู่นี่จนข่อยคิดอยากแล้วได๋หั่นน่ะ
1: ข่อยก็คิดอยากคือกันคันสั้นเฮาไปซอกซื้อเมืองเฮือนกันดีกว่า
2: เออเออไปไป
0: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะฟังแล้วรู้เรื่องไหมคะอาจจะรู้เรื่องบ้างนะคะหรืออาจจะไม่เข้าใจบ้างค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะอาจจะไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะเป็นธรรมดาค่ะเราไม่สามารถจะมีคำศัพท์ภาษาลาวได้ครอบคลุมหรือเพียงพอนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้บาลานิดมันก็จะเพิ่มคำศัพท์ให้เรานะคะมีคำศัพท์ภาษาลาวมากขึ้นและเราก็จะใช้ได้และเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครนะคะยังฟังบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ถนัดหรือไม่มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเราจะเอาประโยคข้างต้นค่ะในบทสนทนานะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันและรู้จักสำนวนภาษาลาวว่าหมายถึงอะไรนะคะคุณผู้ชมคะไปกันเลยนะคะประโยคแรกคุณผู้ชมฟังทันไหมคะสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำว่าหมูหักค่ะหมูหักแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะหมูแปลว่าเพื่อนค่ะหักก็หมายถึงรักนี่แหละค่ะหมูหักจึงแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะคุณผู้ชมคะหมูหักหมูแพงเป็นสำนวนนะคะหมูหักหมูแพงหมายถึงแพงแปลว่าหวงค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นหมูหักหมูแพงเพื่อนสนิทที่รักใคร่สนิทสนมกันมากนั่นเองค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าดุนดุนแปลว่านานค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะคุณผู้ชมคะคำว่าต้องได้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องได้นี่หมายถึงต้องค่ะจะใช้คำว่าได้รวมกันมาก็ยังมีความหมายว่าต้องเหมือนเดิมนะคะ แต่คำนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องทราบนะคะคำว่าเคืองค่ะคุณผู้ชมคะเคืองหมายถึงสินค้านะคะหรือของนั่นเองนะคะคำว่าเคืองมีความหมายได้หลากหลายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าบริบทนั้นคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะพูดถึงสิ่งของหรือสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเคืองในบริบทนี้จึงหมายถึงสิ่งของหรือสินค้าค่ะแต่คำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเด้อคำนี้พบได้ทั่วไปและเราจะได้ยินคนลาวพูดโดยทั่วไปค่ะแปลว่านะค่ะคุณผู้ชมคะอยากขอร้องหรืออ้อนวอนนะคะคุณผู้ชมต้องใช้คำลงท้ายค่ะและคำลงท้ายต้องลากยาวนะคะเพื่อแสดงการอ้อนวอนสักนิดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแปลว่าฉันต้องไปซื้อของหรือของก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะมาจากประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้นะคะคำว่าลาวนะคะหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงค่ะลาวหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงนะคะถ้าเราจะมาแปลในบริบทนี้นะคะจะแปลว่าเขาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่เพื่อความสุภาพเราก็จะแปลว่าท่านค่ะคุณผู้ชมคะท่านนะคะคำว่าแต่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากค่ะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้แม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยจึงแปลว่าแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะไปเลยนะคะสำนวนนี้ค่ะมันซึนใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆมันซึนใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าซึนใจนะคะซึนใจหมายถึงชื่นใจค่ะส่วนคำว่าย่ามนะคะคุณผู้ชมย่ามค่ะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะถ้าใครที่อยู่ภาคกลางอาจจะออกเสียงนี้ไม่ได้แต่ถ้าใครนะคะที่พูดภาษาถิ่นค่ะภาษาไทยถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือนะคะก็จะสามารถออกเสียงยอยุงพยัญชนะตัวนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงว่าย้ำค่ะย้ำหมายถึงตอนนะคะหรือหมายถึงช่วงหรือเป็นการพูดถึงเวลานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเฮ็ดหมายถึงทำค่ะเฮ็ดหมายถึงทำนะคะคำว่าเวียกค่ะคุณผู้ชมคะเวียกคำนี้นะคะฟังได้ทั่วไปเลยค่ะเพราะคนลาวพูดกันบ่อยมากเลยค่ะเวียกหมายถึงงานค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะมันซึนใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนรู้นะคะสำนวนภาษาลาวนะคะและสำนวนการพูดแบบลาวนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจค่ะบริบททางสังคมของคนลาวด้วยนะคะจากคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไม่ได้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างเดียวนะคะภาษายังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดด้วยค่ะความคิดนะคะสามารถทำให้เราเข้าใจได้ว่าคนในสังคมแต่ละสังคมคิดอย่างไรผ่านรูปแบบการเรียนรู้ภาษาและสำนวนค่ะช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะทบทวนนะคะประโยคภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะอย่ากังวลเรื่องการออกเสียงถูกหรือผิดนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจเริ่มนะคะฝึกออกเสียงภาษาลาวแค่นี้เราก็จะนะคะเข้าใจประเทศลาวหรือภาษาลาวมากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันไหมคะประโยคแรกเลยค่ะสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานค่ะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะไปต่อค่ะแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะประโยคสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะคะมันซึนใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆมันซึนใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่เราทำงานเหนื่อยๆนะคะคุณผู้ชม
3: แขวงจำปาสักมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยและกัมพูชาตำแหน่งที่ชายแดนทั้ง3ประเทศบรรจบกันเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตสภาพพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนบริเวณตอนกลางมีแนวเทือกเขาสูงเหนือและทิศตะวันออกและติดต่อกับที่ราบสูงบริเวณทางทิศตะวันออก ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,500 ถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ราบสูงแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในประเทศลาวเพราะมีพื้นที่ขนาดใหญ่

แขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากเป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณและเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปาสักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างแขวงจำปาสักจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่มากมายถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาวโดยเฉพาะมรดกโลกปราสาทหินวัดภูนอกจากนี้แขวงจำปาสักยังมี

เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแก๊ปนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
0: เป็นทางผ่าน
1: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
0: คร
1: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้

0: นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
1: นะครับ
0: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
1: ครับผมแล้วหยุดซะก่อน
0: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
1: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
0: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
1: ้
0: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
1: ในวันเดย์ทริปได้
0: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
1: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดครับในยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
0: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
1: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
0: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากอุตสาหกรรมนี้มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงนี้มันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
1: เพื่อขนถ่ายสินค้า
0: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล
1: ้
0: วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
1: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
0: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมียวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียวอีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ยได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะอย่างเช่นเครื่องดื่
1: ม
0: เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
1: ์ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับแต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลก

0: ฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
1: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับ
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในระดับแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้านอ่ะ
1: 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
1: ี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย2,000 กิโลนะครับและจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: เยอะมากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้ไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในปริมาณ110,000 ล้านบาทต่อปี100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเองเราขายไป100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้อยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได
0: ้แล้วตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชีย
1: งราย
0: จังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะคร
0: ับในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้าเรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที่จีนนะ
0: จ้าที่จีนที่จีนในเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับ แต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AES
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่า ก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือล้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะครับ
0: พื้นที่เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
1: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเนี่ยก็จะกลายเป็นชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แล้วเห็นว่าเมืองใหญ่นี่จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
0: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
1: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งลัดฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับลัดฉานของพม่า
0: ซึ่งจริงๆถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
1: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
0: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
1: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
0: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
1: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
0: ก็ลดหลั่นลงมา
1: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่าลัดฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
0: โดยตรงเลย
1: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำ ก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
0: ม
1: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วก
0: ิน
1: น้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
0: มา
1: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันในขณะที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่า
0: ทางสำรองเยอะ
1: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
0: ครับ
1: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าฮิมาลัยเนี่ยมันจะ
0: น้ำ
1: แข
0: ็
1: งละลาย
0: ใช
1: ่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความต้องการไฟฟ้ามันเยอะขึ้นประเทศพม่าเนี่ยก็ต้องการไฟฟ้าเพราะว่าประเทศพม่านี่ยังขาดแคลนไฟฟ้าเยอะมากแต่ขณะเดียวกันประเทศพม่าก็ต้องการเงินนะต้องการที่จะผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้สายน้ำสารวินกลายเป็นสายน้ำที่ประเทศพม่าต้องการสร้างเขื่อนกั้นสายน้ำนี้นะครับมีหลายโปรเจกต์มากเลยนะครับที่จะกั้นสร้างเป็นเขื่อนสักประมาณ 4-5 โปรเจกต์โดยที่ประเทศไทยก็สนใจมากเลยนะครับสารวินจะเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงเล็กแต่ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเขตพม่าหมดเลย
0: ก็เหมือนเราตอนที่เราสร้างประเทศเราก็สร้างเขื่อนมหาศาลเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแบบนี้มันจะกระทบกับพวกชาติพันธุ์ชนกลุ่มเล็กชนกลุ่มน้อยไหมครับ

0: นี่แหละครับก็คือประเด็นปัญหาของพม่าเลยนะครับเพราะปัญหาดั้งเดิมของพม่าก็คือรัฐบาลกลางของพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมีข้อขัดแย้งกันตั้งแต่ได้รับเอกราช
1: จริงๆมีมานานแล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปอีก
0: แล้วเจอเรื่องนี้คนก็กังวลกันว่ารัฐบาลของพม่าหากสร้างเขื่อนแล้วจะให้ความสำคัญต่อผลกระทบของชีวิตชาติพันธุ์ต่างๆหรือไม่
1: จะไปอยู่ที่ไหนกัน
0: ไม่ใช่อพยพยกย้ายเขาไปโดยที่ไม่สนใจใยดีใดๆทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ซึ่งที่ผ่านมานะครับในยุคที่พม่าปิดประเทศและเป็นรัฐบาลทหารรัฐบาลทหารของพม่าเนี่ยใช้กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายแดนเนี่ยเป็นคนที่แบกอาวุธให้กับตัวเองอ่ะ
1: เป็นแรงงาน
0: เป็นแรงงานหลังจากคนเหล่านั้นหมดแรงก็ผลักส่งกลับบ้านนะครับคือพูดง่ายจับมาเป็นแรงงานแล้วก็ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่มีชีวิตอีกต่อไปใช่ซึ่งตัวนี้เองที่โลกทั้งโลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศ
1: เราด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราเรียกว่าแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลย ซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วยนะ
0: ครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ย
1: จมแน
0: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
1: ี่ย
0: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: ไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัฐฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับ
1: ควัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: และเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบ

0: พระคุณอาจารย์มากๆครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กลุ่มหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรี

0: ที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
1: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
2: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็จะแสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
1: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความ สิ่งนี้นะคะมันก็จะทำให้ทั้งส

0: 2ฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งและก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
0: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
0: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีครับหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ทรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานิยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้ตอนนี้เป็น

0: ทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
0: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหาQueen Sirikit Museum okay, จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับแต่นอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า great and good friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่เวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์ของระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
1: Okay.
0: แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
1: ้
0: โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: โอเคแล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบ

0: ที่มีความสัมพันธ
1: ์ฉบับหนึ่ง
0: นี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
2: สนธิสัญญาไมตรี
0: ไมตรี
1: และการค้าน
0: ะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษา มีภาษาไทย มีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
1: ยังบังคับใช้อยู่
0: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
1: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
2: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
2: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
1: ่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเรา นิดของต้องช่วยนี
1: ่
0: เสื้อคลุย
1: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
1: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: ครับเป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราธิปพงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่เราเทคว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
1: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
1: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
1: ่
2: สวยงาม
1: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิลัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
1: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัย

0: ว่าอาจจะทำมาจากคาร์เทียร์นะคะงามมาก
1: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
2: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได
0: ้
2: พระราชทานเราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ
2: ์แนะนำต่อไปคือว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ์
2: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุด
0: สูงสุด
2: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
0: ถมทอง
2: ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิลานยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
1: ที่
0: แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
2: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
0: ใช่ค่ะ
2: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
0: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้
1: What about this?
3: จะ yes. เป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
0: จะเป็นเครื่องถมทอง
2: ถมทอง
1: ชิ้นนี้สวยงามมาก
2: สวยงามมาก
0: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
1: เป็นช
0: ิ้
1: นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้ก
2: ับ
1: นาง
2: ปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นโถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเตาเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราต้องทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
0: ครองราชไปในฐานะพระบรม
2: ไปที่สหรัฐในเก้าสิบสอง
0: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
2: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินพีร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
2: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา มีการติดต่อการระหว่างประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่แล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ จะทรง

คณะผู้แทนจะเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเราฝีมือของช่างไทยนะครับเราต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์อันสำคัญในของขวัญเกี่ยวกับ

0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้ะ
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: แฮมขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนโลก 10+1 อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกที่ต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเ
3: หรอโอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสรามหรือเนการาบรูไนดารุสรามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์

0: ืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนอะครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปทิศตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเพราะว่าเมื่อก่อนเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซลามัตปากีประเทศบรูไน
0: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็โตริมากาเซ
1: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
0: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
1: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
0: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
1: เตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
0: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
1: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงอะนะบรูไนอะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
1: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
0: หืมที่ไหนเหรอครับ
1: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
0: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
3: ไอ้มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
0: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับเนี่ย
1: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
0: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
0: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
1: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
0: โอเคครับ
1: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปี จนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
0: ท่องโลก10+1อาเซียน

0: ตื่นตื่น
1: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะโอ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
0: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
1: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
0: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
1: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับอู้ขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
1: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
1: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยคอมม่ารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการเรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆที่มาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้ไทยกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
3: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
2: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยเหรอครับเนี่ย
1: เนซ่า
3: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทริกกี
2: ้แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
2: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
3: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your...
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French File รินฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านาน

0: หลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้น

0: ใหม่จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โห
3: มีพลังวิเศษด้วยเนาะออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วยภาษาเวียดนามเลยนะคะสำเนียงอาจจะฟังดูเพี้ยนๆกันไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะถือว่ามือใหม่หัดพูดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาเวียดนามเพราะว่ากูรูด้านภาษาเวียดนามของเราจะมาสอนเรื่องการทักทายค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นรายการกับการทักทายในภาษาเวียดนามคำทักทายในภาษาเวียดนามนะครับใช้คำว่าจ่าวหอยนะฮะจ่าวหอยแปลว่าสวัสดีนะครับคำว่าจ่าวคำเดียวนี่แปลว่าสวัสดีหอยแปลว่าถามเอ๊ท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าจ่าวหอยทำไมไม่ใช้คำว่าจ่าวคำเดียวนะฮะอธิบายง่ายๆนะครับการทักทายของคนเวียดนามนะครับมีการทักทาย2แบบด้วยกันคือการทักทายแบบสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่ดังนั้นนะครับการทักทายในภาษาเวียดนามจึงมีรูปแบบการทักทายด้วยการสวัสดีและการถามไถ่การทักทายในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถทักทายง่ายๆด้วยคำว่าจ่าวนะครับหรือซินจ่าวทั้งสองคำนี้ต่างก็แปลว่าสวัสดีนะครับการเพิ่มคำว่าซินเข้ามาช่วยให้การทักทายสุภาพยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ตามนะครับโดยมากคนเวียดนามจะนิยมทักทายระหว่างกันด้วยคำว่าจ่าวมากกว่าคำว่าซินจ่าวนะครับคำว่าจ่าวนะครับหรือสวัสดีในภาษาเวียดนามใช้ได้กับทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายนะครับนอกจากนี้คนเวียดนามยังกล่าวลาจากกันด้วยคำว่าจ่าวเช่นเดียวกันเอ๊แล้วคนเวียดนามกล่าวถ้าเวียดนามจะไม่กล่าวสวัสดีลอยๆต้องพูดด้วยว่าใครสวัสดีใครเช่นนะครับแอมจ่าวเถยแอมจ่าวเถยแปลว่าน้องสวัสดีอาจารย์ในภาษาเวียดนามลูกศิษย์นะครับจะเรียกแทนตัวเองว่าแอมหรือน้องนะครับใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับหรือหากแปลในบริบทภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอาจแปลได้ว่าหนูหรือผมก็ได้นะครับส่วนอาจารย์จะใช้คำว่าเถยเถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายนะครับย่อมาจากเถยสาวนะฮะส่วนถ้าเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับจะใช้คำว่าโกสาวโกสาวนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าโกก็ได้นะครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้รูปประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่าอะวางลงท้ายอะแปลว่าครับหรือค่ะนะฮะถ้าวางลงท้ายจะทำให้ประโยคสุภาพนะครับดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะผมสวัสดีอาจารย์ครับนะฮะและถ้าอยากระบุว่าอาจารย์คนนั้นชื่ออะไรง่ายนิดเดียวก็เติมชื่อไว้หลังบุรุษสรรพนามนะครับตัวอย่างเช่นแอม

จาวเถยพิสิทธิ์อะนะครับก็แปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะนะฮะดังนั้นทักทายในภาษาเวียดนามง่ายแค่นี้เองครับและถ้าเราอยากจะทักทายคนอื่นนะครับเราก็เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนบุรุษสรรพนามเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ทักทายคนอื่นได้แล้วนะครับนอกจากนี้ผมขอเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามนะฮะโดยมากคนที่เด็กกว่านะครับจะทักทายคนที่มีอายุมากกว่านะครับและควรใช้บุรุษสรรพนามที่เรียกแทนตัวเองขึ้นต้นด้วยเช่นหนูสวัสดีอาจารย์จะต้องพูดว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะใช้แอมวางด้านหน้าประโยคเพราะแอมเด็กกว่าส่วนอาจารย์ถ้าเจอลูกศิษย์ก่อนส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นอาจารย์จะนิยมทักทายเด็กๆว่าจ่าวแอมจ่าวแอมแปลว่าสวัสดีหนูให้สังเกตว่าไม่ใช้คำว่าเถยจ่าวแอมแต่ใช้คำว่าจ่าวแอมเฉยๆเพราะอาจารย์อาวุโสกว่านั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีอายุมากกว่านะครับไม่ต้องใช้อะลงท้ายประโยคแต่คนที่เด็กกว่าเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีอะลงท้ายประโยคเสมอเพื่อทำให้ประโยคสุภาพซึ่งก็จะคล้ายกับภาษาไทยนะฮะคราวนี้เราลองมาดูประโยคทักทายง่ายๆนอกจากประโยคที่เราเพิ่งเรียนไปท่านผู้ชมลองดูตามผมนะครับพร้อมกันจาวแองจาวแองแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายต่อมาจาวจิจาวจิแปลว่าสวัสดีพี่ผู้หญิงต่อมาจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีน้องนะครับคำว่าแอมใช้ได้ทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงหากอยากทำให้บุรุษสรรพนามเป็นพหูพจน์ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่ากากวางเข้าไปก็จะกลายเป็นจาวกากแองนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้ชายทุกคนนะครับหรือถ้าจะสวัสดีพี่ผู้หญิงก็เติมกากเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นจาวกากจิแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้หญิงทุกคนหรือจาวกากแอมแปลว่าสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายเบื้องต้นไปแล้วสิ่งสำคัญประการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทักทายคือบุรุษสรรพนามซึ่งการทักทายคนเวียดนามนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราควรเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและเรียกแทนคู่สนทนาว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมไทยหากท่านผู้ชมเดินออกไปด้านนอกแล้วเจอผู้ชายอายุราว50ปีนะครับท่านผู้ชมจะเรียกคนคนนั้นว่าอะไรถูกต้องครับเรียกว่าลุงนะครับหรือถ้าอยากให้ผู้ชายคนนั้นเด็กขึ้นเราก็สามารถเรียกว่าน้าก็ได้ซึ่งในภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูคู่สนทนาด้วยว่าเรากับเขาอายุเท่าไหร่เราแก่กว่าหรือเด็กกว่านะครับคนที่คุยด้วยเพศอะไรนะครับเราจึงจะเรียกแทนเขาและตัวเราได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราลองมาเรียนรู้คำบุรุษสรรพนามเบื้องต้นในภาษาเวียดนามกันครับคำแรกนะครับพร้อมกันองนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากนะครับตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือใช้กับผู้ชายที่มีตำแหน่งสถานะทางสังคมสูงนะฮะหรือใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวจะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตาก็ได้นะครับส่วนถ้าใช้ในบริบทสังคมภายนอกนะครับจะแปลว่าคุณหรือท่านที่เป็นผู้ชายนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับเช่นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้นำประเทศที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาท่านเดินทางไปที่เวียดนามคนเวียดนามจะเรียกท่านว่าองถู่เตืององถู่เตืองนะครับแปลว่าท่านนายกนะฮะเพราะนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งนะครับดังนั้นจึงต้องใช้คำว่าองหวางข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะใช้คำว่าบ่าเหมือนกันนะครับคำว่าบ่าใช้เรียกแทนผู้หญิงที่มีอายุมากก็คือเหมือนองค์ตั้งแต่อายุ65ขึ้นไปนะครับใช้กับผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงนะฮะและใช้ในกรณีสถานการณ์ที่เป็นทางการซึ่งก็จะแปลว่าคุณหรือท่านได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวนะฮะจะแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถ้านายกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้นำประเทศนะครับเวลาเดินทางไปเวียดนามคนเวียดนามก็จะเรียกว่าบ่าถู่เตืองบ่าถู่เตืองแปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับซึ่งการเรียกนายกว่าบ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งเป็นผู้นำประเทศนะครับคำต่อมาที่เราควรรู้กันนะครับพร้อมกันบาร์กบาร์ก
นะครับใช้เรียกแทนผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน60ปีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับมีความหมายว่าลุงหรือป้านะครับต่อมาพร้อมกันจู๋จู๋นะครับใช้เรียกผู้ชายวัยทำงานที่มีอายุนะครับไม่เกิน40ปีหรือถ้าใช้ในบริบทครอบครัวจะแปลว่าอาผู้ชายนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับหากเรามีอายุ18ปีแล้วเราไปเจอผู้ชายที่มีอายุ40นะฮะเราสามารถทักทายผู้ชายคนนั้นว่าจาวจูอะจาวจูอะนะครับแปลว่าสวัสดีคุณอาครับนะฮะต่อมาคำว่าโกนะฮะคำว่าโกเนี่ยใช้เรียกผู้หญิงวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน40เหมือนกันนะครับถ้าใช้ภายในครอบครัวนะฮะจะแปลว่าอาผู้หญิงนะครับต่อมาพร้อมกันเองเองเองแปลว่าพี่ผู้ชายนะครับใช้เรียกชายวัยทำงานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับหรือใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้พูดไม่มากนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเองเนี่ยถ้าในครอบครัวจะแปลว่าพี่ชายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมมีอายุ40ปีแล้วไปเจอพี่เบิร์ดนะครับท่านผู้ชมสามารถทักทายพี่เบิร์ดว่าจาวแองเบิร์ดอะจาวแองเบิร์ดอะนะครับหรือแอมจาวแองเบิร์ดอะก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับแอมใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดนะฮะหรือใช้เรียกเด็กหรือใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อสนทนากับครูบาอาจารย์นะครับคำว่าแอมจะมีความหมายว่าน้องคำต่อมาเจ๋าเจ๋าใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดมากๆนะฮะมีความหมายว่าหลานตัวอย่างเช่นเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองค์บาบาจูโกนะครับคำบุรุษสรรพนามทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมได้เรียนมาล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างทางด้านอายุและเพศทั้งสิ้นนะฮะทั้งนี้หากท่านผู้ชมและผู้ฟังมีอายุเท่าๆกันจะใช้คำเรียกแทนว่าอะไรดีนะครับเรามาดูกันนะฮะถ้าอายุเท่ากันคู่แรกเลยนะครับใช้คำว่าหมิ่งกับคำว่าบ่านนะฮะคำว่าหมิ่งเป็นบุรุษสรรพนามที่1ใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันนะฮะส่วนคำว่าบ่านนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2ใช้เรียกคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากับผู้พูดดังนั้นนะครับเวลาสมมุติเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับที่อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะฮะที่คาดว่าน่าจะอายุเท่ากับเรานะฮะเราสามารถทักทายเขาได้ว่าจาวบ่านจาวบ่านนะครับแปลว่าสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมไม่ต้องเติมอะลงท้ายประโยคนะครับเพราะว่าเวลาคุยกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครับหรือค่ะนะฮะคู่ต่อมาคือคำว่าเต๋อกับเก๋อเต๋อกับเก๋อนะฮะคำว่าเต๋อเป็นบุรุษที่1เหมือนกันนะครับใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมขึ้นมากกว่าคำนะฮะนิยมใช้ในหมู่เพื่อนฝูงนะครับต่อมาคำว่าเก๋อเก๋อนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2นะครับใช้เรียกแทนคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมมากกว่าคำว่าบ่านนะฮะคำบุรุษสรรพนามเหล่านี้ท่านผู้ชมควรจะจำให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีความสำคัญมากและควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่พูดนะฮะดังนั้นคนเวียดนามเวลาเจอการจึงนิยมถามอายุก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราควรจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและควรจะเรียกคู่สนทนาว่าอะไรนะครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะครับว่าท่านผู้ชมควรจะเลือกใช้บุรุษสรรพนามคำใดดีนะครับสมมุติเราเป็นผู้หญิงที่อายุ30และไปเจอผู้หญิงที่อายุ35ห่างกัน5ปีนะครับเราควรจะทักทายเขาว่าอะไรนะครับเฉลยนะฮะจาวจีอะจาวจีอะหรือแอมจาวจีอะนะครับต่อมาผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมุติผู้ชายอายุ40นะครับและไปเจอเด็กอายุ15เอ๊แล้วผู้ชายอายุ40จะทักเด็กคนนั้นว่าอะไรนะครับพร้อมกันจาวเจ๋าจาวเจ๋าแปลว่าสวัสดีหลานต้องมีอาไหมครับไม่มีเพราะเราแก่กว่านะฮะเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายและบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างประโยคที่น่าสนใจและท่านผู้ชมมีโอกาสพบเจอบ่อยนะครับผมขอเริ่มต้นจากรูปประโยคการทักทายง่ายๆก่อน
นะครับเราไปดูพร้อมกันเลยจาวองอะ

0: นะครับจ่าวแปลว่าสวัสดีองค์แปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะครับอะแปลว่าครับหรือค่ะดังนั้นจ่าวองค์อะก็แปลว่าสวัสดีคุณปู่สวัสดีคุณตาครับสวัสดีคุณตาค่ะนะฮะต่อมาพร้อมกันจ่าวบาอะจ่าวบาอะแปลว่าสวัสดีคุณย่าคุณยายครับนะฮะต่อมาจ่าวเถยอะจ่าวเถยอะแปลว่าสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับต่อมาจ่าวโกอะจ่าวโกอะคือสวัสดีอาจารย์ผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาจ่าวแองอะจ่าวแองอะแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายนะครับต่อมาจ่าวจิอะจ่าวจิอะสวัสดีพี่ผู้หญิงนั่นเองและถ้าเราจะสวัสดีน้องนะครับเราก็สามารถพูดว่าจ่าวแอมได้ต้องมีอะไหมครับไม่มีเพราะว่าแอมเด็กกว่าแน่นอนเรามาทบทวนประโยคที่เรียนกันไปวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการทักทายจ่าวหอยจ่าวหอยการทักทายด้วยการสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่จ่าวจ่าวซินจ่าวซินจ่าวเถยเถยเถยสาวเถยสาวโกสาวโกสาวแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะตัวอย่างประโยคทักทายง่ายๆจ่าวอังจ่าวอังจ่าวจิจ่าวจิจ่าวแอมจ่าวแอมเรามาทบทวนประโยคการทักทายบุรุษสรรพนามที่เป็นพหูพจน์กันจ่าวกากอังจ่าวกากอังจ่าวกากจิจ่าวกากจิจ่าวกากแอมจ่าวกากแอมเรามาทบทวนคำบุรุษสรรพนามกันครับององบาบาบาร์บาร์จูจูโกโกอังอังแอมแอมเจ๋าเจ๋าเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองบาบาร์จูโกหากผู้พูดกับผู้ฟังมีอายุเท่ากันจะใช้คำบุรุษสรรพนามดังนี้มิงมิงบานบานเช่นจ่าวบานจ่าวบานเต๋อเต๋อเก่าเก่าตัวอย่างเช่นผู้หญิงอายุ30ปีไปเจอผู้หญิงอายุ35ปีเราควรจะทักทายว่าจ่าวจีอะจ่าวจีอะแอมจ่าวจีอะแอมจ่าวจีอะหรือผู้ชายอายุ40ไปเจอเด็กอายุ15เราควรทักทายว่าจ่าวเจ๋าจ่าวเจ๋าต่อไปเรามาทบทวนรูปประโยคการทักทายกันครับจ่าวองอะจ่าวองอะจ่าวบาอะจ่าวบาอะจ่าวเถยอะจ่าวเถยอะจ่าวโกอะจ่าวโกอะจ่าวอังอะจ่าวอังอะจ่าวจิอะจ่าวจิอะจ่าวแอมจ่าวแอม ยังมีรูปประโยคอื่นๆที่ต้องเรียนรู้อีกหลายแบบนะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับภาษาเวียดนามกันครับ
1: Em chào thầy ạ.
2: Chào em. Dạo này thế nào? Em có khỏe không?
1: Em cảm ơn thầy. Em khỏe ạ. Còn thầy thế nào ạ?
2: Dạo này tôi không khỏe lắm. Hôm nay có việc gì để tôi giúp không?
1: Em đến nộp bài ạ.
2: Vâng, được.
1: Thế em xin phép về ạ.
2: Vâng, hẹn gặp lại em lần sau nha.
1: Vâng, em chào thầy ạ.
2: Ừ, chào em.
3: คุณผู้ชมคะในเรื่องของความเชื่อและศาสนานั้นนะคะแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเดียวกันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างสำหรับประเทศเวียดนามเองเรื่องของความเชื่อและศาสนาก็จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจึงมาคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าถามถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนาของเวียดนามอยู่ใกล้ไทยอย่างนี้ค่ะ มีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
4: ครับของเวียดนามเนี่ยมีความหลากหลายทั้งศาสนาและก็ความเชื่อมากนะฮะทั้งเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศเข้ามา
3: อ๋อ
4: นะครับอย่างสมมติที่ไม่เหมือนกับไทยก็จะมีการนับถือแม่นะครับนับถือเพศหญิงนะครับนับถือวีรบุรุษนะครับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติเช่นภูเขานะครับเทพแห่งภูเขาเทพแห่งทะเลนะฮะแล้วก็รับความเชื่อต่างชาติเข้ามาเช่นรับศาสนาพุทธมาจากอินเดียนะครับแล้วก็รับเต๋าขงจื้อนะครับและที่เต๋าและที่ขงจื้อมาจากจีนก็จะมีความหลากหลายแล้วก็นำมารวมกับความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้าเป็นความเชื่อและศาสนาของเวียดนามครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงศาสนาล่ะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกันคะ
4: ครับอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียดนามนะฮะคนเวียดนาม 80% ไม่มีศาสนา
3: ไม่มีศาสนา
4: ไม่มีศาสนาในบัตรประชาชนจะเขียนว่าไม่มีศาสนานะฮะส่วนอีก 20% มีศาสนานะครับซึ่งศาสนาที่เยอะสุดในจำนวน 20% นี่คือพุทธมหายานนะครับนะมีคนนับถือประมาณ7ล้านคนรองลงมาก็เป็นคริสต
3: ์
4: นะฮะแล้วก็อิสลามนี่มีน้อยมากประมาณ 0.1%นะครับในประเทศเวียดนามนะฮะส่วนคนที่ไม่มีศาสนาเอ๊ะแล้วเขานับถือศาสนาอะไร
3: ใช่ไหมฮะกำลังสงสัย
4: ใช่ครับคือเขานับถือบรรพบุรุษเป็นหลักนับถือบรรพบุรุษเหมือนคนจีนนะครับก็เวลาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่ยืดเหนี่ยวจิตใจเขาก็จะไปหาไปไหว้บูชาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งจะแท่นบูชาบรรพบุรุษหรือว่าหิ้งบูชาบรรพบุรุษเนี่ยจะมีอยู่ทุกบ้านของคนเวียดนามนะครับซึ่งจะเหมือนคนไทยเวลาที่ทุกก็จะไปวัดไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนเวียดนามเนี่ยอยู่ในบ้านก็จะไปไหว้บรรพบุรุษไปขอพรก่อนสอบขอให้เฮงๆขอให้ทำงานการงานดี
3: คือแต่ขอเป็นบรรพบุรุษของเราเองใช่
4: ไหมใช่ใช่ครับดังนั้นการบูชาบรรพบุรุษของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคนเวียดนามตลอดปีเลย
3: คือพิธีกรรมเหล่านี้จะสำคัญกับเขาใช่ไหม
4: ใช่ครับสำคัญมากฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างวันปีใหม่ของคนเวียดนามเนี่ยการนับถือบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหรือแม้แต่การวันครบรอบวันตายของบรรพบุรุษนะฮ
3: ะ
4: ทุกคนในบ้านต้องกลับมาน ะครับ
3: หรือว่าจะไปอยู่ที่เมืองไหนก็ตาม
4: ก็ต้องกลับมาหรือถ้ากลับมาไม่ได้ก็ต้องทำบุญอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่นั้นๆ นะครับหรืออย่างที่ผมบอกคือตุ๊ดเวียดนามหรือวันเต๊ดเนี่ยหรือตรงกับวันตุ๊ดจีนของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะคนเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านถ้าใครไม่กลับบ้านถือว่าอกตัญญูเลย
3: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
4: เพราะสำคัญมากทุกคนต้องกลับมาเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะฮะ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ของคนเวียดนามล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
4: ครับประเทศเวียดนามเนี่ยทุกคนนะครับจะรู้ว่าชนชาติของตัวเองเนี่ยมี54ชาติพันธ
3: ุ์54
4: นะ54ชาติพันธ
3: ุ์เยอะมาก
4: ถามเด็กเวียดนามทุกคนจะตอบได้หมดนะครับเพราะเขาสอนมาแบบนี้นะฮะ54ชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยอะไรนะฮะส่วนใหญ่เลย 87% นะครับคือคนกิงหรือคนเวียดก็คือคนเวียดนามนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนอีกประมาณ 13% นี่จะเป็นชนกลุ่มน้อยนะฮะก็จะมีคนจีนนะครับคนไต่คนถ่ายคนถ่ายคือคนไทยนะครับมีคนไทยขาวไทยดำ
3: มีคนไทยด้วย
4: มีคนไทยด้วยไทยขาวไทยดำอยู่แถวเดียนเบียนฟูนะฮะก็จะมีความหลากหลายนะครับซึ่งประเทศเวียดนามเนี่ยจะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์เท่าเทียมกันนะครับยกตัวอย่างทีวีช่องหนึ่งของเวียดนามนะครับชื่อ VTV5 นะครับจะเป็นช่องที่ให้เฉพาะชนกลุ่มน้อยในการแสดงออกเช่นการอ่านข่าวนะครับหรือว่าการแสดงเพื่อที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยรับรู้ว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยนะ
3: ให้ความสำคัญกับเขา
4: ให้ความสำคัญแล้วเราจะได้รู้จัก

0: ขาเราจะได้ไม่แอนตี้เขานะครับฉะนั้นเวียดนามก็จะให้ความสำคัญกับทุกๆชาติพันธุ์ในประเทศ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอีกมุมนึงของเวียดนามนะคะคือความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์อันหลากหลายส่วนด้านภาษาค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทักทายในภาษาเวียดนามเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วยภาษาเวียดนามเลยนะคะสำเนียงอาจจะฟังดูเพี้ยนๆกันไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะถือว่ามือใหม่หัดพูดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาเวียดนามเพราะว่ากูรูด้านภาษาเวียดนามของเราจะมาสอนเรื่องการทักทายค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นรายการกับการทักทายในภาษาเวียดนามคำทักทายในภาษาเวียดนามนะครับใช้คำว่าจ่าวหอยนะฮะจ่าวหอยแปลว่าสวัสดีนะครับคำว่าจ่าวคำเดียวนี่แปลว่าสวัสดีหอยแปลว่าถามเอ๊ท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าจ่าวหอยทำไมไม่ใช้คำว่าจ่าวคำเดียวนะฮะอธิบายง่ายๆนะครับการทักทายของคนเวียดนามนะครับมีการทักทาย2แบบด้วยกันคือการทักทายแบบสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่ดังนั้นนะครับการทักทายในภาษาเวียดนามจึงมีรูปแบบการทักทายด้วยการสวัสดีและการถามไถ่การทักทายในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถทักทายง่ายๆด้วยคำว่าจ่าวนะครับหรือซินจ่าวทั้งสองคำนี้ต่างก็แปลว่าสวัสดีนะครับการเพิ่มคำว่าซินเข้ามาช่วยให้การทักทายสุภาพยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ตามนะครับโดยมากคนเวียดนามจะนิยมทักทายระหว่างกันด้วยคำว่าจ่าวมากกว่าคำว่าซินจ่าวนะครับคำว่าจ่าวนะครับหรือสวัสดีในภาษาเวียดนามใช้ได้กับทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายนะครับนอกจากนี้คนเวียดนามยังกล่าวลาจากกันด้วยคำว่าจ่าวเช่นเดียวกันเอ๊แล้วคนเวียดนามกล่าวทักทายและกล่าวลาด้วยคำว่าจ่าวลอยๆคำเดียวหรือเปล่านะฮะคำตอบคือไม่ใช่นะครับการที่เราจะสวัสดีเราต้องมีประและกรรมตามด้วยนะครับอย่าลืมว่าเราสวัสดีใครนะฮะคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างการใช้คำว่าจ่าวเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับในภาษาเวียดนามจะไม่กล่าวสวัสดีลอยๆต้องพูดด้วยว่าใครสวัสดีใครเช่นนะครับแอมจ่าวเถยแอมจ่าวเถยแปลว่าน้องสวัสดีอาจารย์ในภาษาเวียดนามลูกศิษย์นะครับจะเรียกแทนตัวเองว่าแอมหรือน้องนะครับใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับหรือหากแปลในบริบทภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอาจแปลได้ว่าหนูหรือผมก็ได้นะครับส่วนอาจารย์จะใช้คำว่าเถยเถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายนะครับย่อมาจากเถยสาวนะฮะส่วนถ้าเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับจะใช้คำว่าโกสาวโกสาวนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าโกก็ได้นะครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้รูปประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่าอะวางลงท้ายอะแปลว่าครับหรือค่ะนะฮะถ้าวางลงท้ายจะทำให้ประโยคสุภาพนะครับดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะผมสวัสดีอาจารย์ครับนะฮะและถ้าอยากระบุว่าอาจารย์คนนั้นชื่ออะไรง่ายนิดเดียวก็เติมชื่อไว้หลังบุรุษสรรพนามนะครับตัวอย่างเช่นแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะนะครับก็แปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะนะฮะดังนั้นการทัก

ทายในภาษาเวียดนามง่ายแค่นี้เองครับและถ้าเราอยากจะทักทายคนอื่นนะครับเราก็เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนบุรุษสรรพนามเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ทักทายคนอื่นได้แล้วนะครับนอกจากนี้ผมขอเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามนะฮะโดยมากคนที่เด็กกว่านะครับจะทักทายคนที่มีอายุมากกว่านะครับและควรใช้บุรุษสรรพนามที่เรียกแทนตัวเองขึ้นต้นด้วยเช่นหนูสวัสดีอาจารย์จะต้องพูดว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะใช้แอมวางด้านหน้าประโยคเพราะแอมเด็กกว่าส่วนอาจารย์ถ้าเจอลูกศิษย์ก่อนส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นอาจารย์จะนิยมทักทายเด็กๆว่าจ่าวแอมจ่าวแอมแปลว่าสวัสดีหนูให้สังเกตว่าไม่ใช้คําว่าเถยจ่าวแอมแต่ใช้คําว่าจ่าวแอมเฉยๆเพราะอาจารย์อาวุโสกว่านั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีอายุมากกว่านะครับไม่ต้องใช้อะลงท้ายประโยคแต่คนที่เด็กกว่าเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีอะลงท้ายประโยคเสมอเพื่อทําให้ประโยคสุภาพซึ่งก็จะคล้ายกับภาษาไทยนะฮะคราวนี้เราลองมาดูประโยคทักทายง่ายๆนอกจากประโยคที่เราเพิ่งเรียนไปท่านผู้ชมลองดูตามผมนะครับพร้อมกันจาวแองจาวแองแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายต่อมาจาวจิจาวจิแปลว่าสวัสดีพี่ผู้หญิงต่อมาจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีน้องนะครับคําว่าแอมใช้ได้ทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงหากอยากทําให้บุรุษสรรพนามเป็นพหูพจน์ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคําว่ากากวางเข้าไปก็จะกลายเป็นจาวกากแองนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้ชายทุกคนนะครับหรือถ้าจะสวัสดีพี่ผู้หญิงก็เติมกากเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นจาวกากจิแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้หญิงทุกคนหรือจาวกากแอมแปลว่าสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายเบื้องต้นไปแล้วสิ่งสําคัญประการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทักทายคือบุรุษสรรพนามซึ่งการทักทายคนเวียดนามนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราควรเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและเรียกแทนคู่สนทนาว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมไทยหากท่านผู้ชมเดินออกไปด้านนอกแล้วเจอผู้ชายอายุราว5นะครับท่านผู้ชมจะเรียกคนคนนั้นว่าอะไรถูกต้องครับเรียกว่าลุงนะครับหรือถ้าอยากให้ผู้ชายคนนั้นเด็กขึ้นเราก็สามารถเรียกว่าน้าก็ได้ซึ่งในภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูคู่สนทนาด้วยว่าเรากับเขาอายุเท่าไหร่เราแก่กว่าหรือเด็กกว่านะครับคนที่คุยด้วยเพศอะไรนะครับเราจึงจะเรียกแทนเขาและตัวเราได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราลองมาเรียนรู้คําบุรุษสรรพนามเบื้องต้นในภาษาเวียดนามกันครับคําแรกนะครับพร้อมกันองนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากนะครับตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือใช้กับผู้ชายที่มีตำแหน่งสถานะทางสังคมสูงนะฮะหรือใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวจะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตาก็ได้นะครับส่วนถ้าใช้ในบริบทสังคมภายนอกนะครับจะแปลว่าคุณหรือท่านที่เป็นผู้ชายนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับเช่นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้นําประเทศที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาท่านเดินทางไปที่เวียดนามคนเวียดนามจะเรียกท่านว่าองถู่เตืององถู่เตืองนะครับแปลว่าท่านนายกนะฮะเพราะนายกเป็นตําแหน่งที่สูงส่งนะครับดังนั้นจึงต้องใช้คําว่าองค์วางข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะใช้คําว่าบ่าเหมือนกันนะครับคําว่าบ่าใช้เรียกแทนผู้หญิงที่มีอายุมากก็คือเหมือนองค์ตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะครับใช้กับผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงนะฮะและใช้ในกรณีสถานการณ์ที่เป็นทางการซึ่งก็จะแปลว่าคุณหรือท่านได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวนะฮะจะแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถ้านายกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้นําประเทศนะครับเวลาเดินทางไปเวียดนามคนเวียดนามก็จะเรียกว่าบ่าถู่เตืองบ่าถู่เตืองแปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับซึ่งการเรียกนายกว่าบ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งเป็นผู้นำประเทศนะครับคำต่อมาที่เราควรรู้กันนะครับพร้อมกันบาร์กบาร์กนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน60ปีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับมีความหมายว่าลุงหรือป้านะครับต่อมาพร้อมกันจู

จูนะครับใช้เรียกผู้ชายวัยทำงานที่มีอายุนะครับไม่เกิน40ปีหรือถ้าใช้ในบริบทครอบครัวจะแปลว่าอาผู้ชายนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับหากเรามีอายุ18ปีแล้วเราไปเจอผู้ชายที่มีอายุ40นะฮะเราสามารถทักทายผู้ชายคนนั้นว่าจาวจูอะจาวจูอะนะครับแปลว่าสวัสดีคุณอาครับนะฮะต่อมาคำว่าโกนะฮะคำว่าโกเนี่ยใช้เรียกผู้หญิงวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน40เหมือนกันนะครับถ้าใช้ภายในครอบครัวนะฮะจะแปลว่าอาผู้หญิงนะครับต่อมาพร้อมกันแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะครับใช้เรียกชายวัยทำงานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับหรือใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้พูดไม่มากนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วว่าแองเนี่ยถ้าในครอบครัวจะแปลว่าพี่ชายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมมีอายุ40ปีแล้วไปเจอพี่เบิร์ดนะครับท่านผู้ชมสามารถทักทายพี่เบิร์ดว่าจาวแองเบิร์ดอะจาวแองเบิร์ดอะนะครับหรือแอมจาวแองเบิร์ดอะก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับแอมใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดนะฮะหรือใช้เรียกเด็กหรือใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อสนทนากับครูบาอาจารย์นะครับคำว่าแอมจะมีความหมายว่าน้องคำต่อมาเจ๋าใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดมากๆนะฮะมีความหมายว่าหลานตัวอย่างเช่นเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองบาบาจูโกนะครับคำบุรุษสรรพนามทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมได้เรียนมาล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างทางด้านอายุและเพศทั้งสิ้นนะฮะทั้งนี้หากท่านผู้ชมและผู้ฟังมีอายุเท่าๆกันจะใช้คำเรียกแทนว่าอะไรดีนะครับเรามาดูกันนะฮะถ้าอายุเท่ากันคู่แรกเลยนะครับใช้คำว่าหมิงกับคำว่าบ่านนะฮะคำว่าหมิงเป็นบุรุษสรรพนามที่1ใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันนะฮะส่วนคำว่าบ่านนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2ใช้เรียกคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากับผู้พูดดังนั้นนะครับเวลาสมมุติเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับที่อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะฮะที่คาดว่าน่าจะอายุเท่ากับเรานะฮะเราสามารถทักทายเขาได้ว่าจาวบานจาวบานนะครับแปลว่าสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมไม่ต้องเติมอะลงท้ายประโยคนะครับเพราะว่าเวลาคุยกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครับหรือค่ะนะฮะคู่ต่อมาคือคำว่าเต๋อกับเก๋วเต๋อกับเก๋านะฮะคำว่าเต๋อเป็นบุรุษที่1เหมือนกันนะครับใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมขึ้นมากกว่าคำว่าหมิงนะฮะนิยมใช้ในหมู่เพื่อนฝูงนะครับต่อมาคำว่าเก๋าเก๋านะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2นะครับใช้เรียกแทนคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมมากกว่าคำว่าบ่านนะฮะคำบุรุษสรรพนามเหล่านี้ท่านผู้ชมควรจะจำให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีความสำคัญมากและควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่พูดนะฮะดังนั้นคนเวียดนามเวลาเจอกันจึงนิยมถามอายุก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราควรจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและควรจะเรียกคู่สนทนาว่าอะไรนะครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะครับว่าท่านผู้ชมควรจะเลือกใช้บุรุษสรรพนามคำใดดีนะครับสมมุติเราเป็นผู้หญิงที่อายุ30และไปเจอผู้หญิงที่อายุ35ห่างกัน5ปีนะครับเราควรจะทักทายเขาว่าอะไรนะครับเฉลยนะฮะจาวจีอะจาวจีอะหรือแอมจาวจีอะนะครับต่อมาผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมุติผู้ชายอายุ40นะครับและไปเจอเด็กอายุ15เอ๊แล้วผู้ชายอายุ40จะทักเด็กคนนั้นว่าอะไรนะครับพร้อมกันจาวเจ๋าจาวเจ๋าแปลว่าสวัสดีหลานต้องมีอาไหมครับไม่มีเพราะเราแก่กว่านะฮะเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายและบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างประโยคที่น่าสนใจและท่านผู้ชมมีโอกาสพบเจอบ่อยนะครับผมขอเริ่มต้นจากรูปประโยคการทักทายง่ายๆก่อนนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยจาวองอะนะครับจาวแปลว่าสวัสดีองแปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะครับอะแปลว่าครับหรือค่ะดังนั้นจาวองอะก็แปลว่าสวัสดีคุณปู่

0: สวัสดีคุณตาครับสวัสดีคุณตาค่ะนะฮะต่อมาพร้อมกันจาวบาอะจาวบาอะแปลว่าสวัสดีคุณย่าคุณยายครับนะฮะต่อมาจาวเถยอะจาวเถยอะแปลว่าสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับต่อมาจาวโกอะจาวโกอะคือสวัสดีอาจารย์ผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาจาวแองอะจาวแองอะแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายนะครับต่อมาจาวจิอะจาวจิอะสวัสดีพี่นั่นเองและถ้าเราจะสวัสดีน้องนะครับเราก็สามารถพูดว่าจาวแอมได้ต้องมีอะไหมครับไม่มีเพราะว่าแอมเด็กกว่าแน่นอนเรามาทบทวนประโยคที่เรียนกันไปวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการทักทายจาวหอยจ่าวหอยการทักทายด้วยการสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไทยจ่าวจ่าวซินจ่าวซินจ่าวเถยเถยเถยสาวเถยสาวโกสาวโกสาวแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะตัวอย่างประโยคทักทายง่ายๆจ่าวอังจ่าวอังจ่าวจิจ่าวจิจ่าวแอมจ่าวแอมเรามาทบทวนประโยคการทักทายบุรุษสรรพนามที่เป็นพหูพจน์กันจาวกากอังจาวกากอังจาวกากจิจาวกากจิจาวกากแอมจาวกากแอมเรามาทบทวนคำบุรุษสรรพนามกันครับององบ่าบ่าบากบากจูจูโกโกอังอังแอมแอมเจ๋าเจ๋าเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองบาบากจูโกหากผู้พูดกับผู้ฟังมีอายุเท่ากันจะใช้คำบุรุษสรรพนามดังนี้มิงมิงบ้านบ้านเช่นจ่าวบ้านจ่าวบ้านเต๋อเต๋อเก่าเก่าตัวอย่างเช่นผู้หญิงอายุ30ปีไปเจอผู้หญิงอายุ35ปีเราควรจะทักทายว่าจ่าวจีอะจ่าวจีอะแอมจ่าวจีอะแอมจ่าวจีอะหรือผู้ชายอายุ40ไปเจอเด็กอายุ15เราควรทักทายว่าจ่าวเจ๋าจ่าวเจ๋าต่อไปเรามาทบทวนรูปประโยคการทักทายกันครับจ่าวองอะจ่าวองอะจ่าวบ่าอะจ่าวบ่าอะจ่าวเถยอะจ่าวเถยอะจ่าวโกอะจ่าวโกอะจ่าวอังอะจ่าวอังอะจ่าวจิอะจ่าวจิอะจ่าวแอมจ่าวแอมยังมีรูปประโยคอื่นๆที่ต้องเรียนรู้อีกหลายแบบนะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับภาษาเวียดนามกันครับ
1: em chào thầy ạ.
0: Chào em, dạo này thế nào? Em có khỏe không?
1: Em cảm ơn thầy, em khỏe ạ. Còn thầy thế nào ạ?
0: Dạo này tôi không khỏe lắm. Hôm nay có việc gì để tôi giúp không?
1: Em đến nộp bài ạ.
0: Vâng, được.
1: Thế em xin phép về ạ.
0: Vâng, hẹn gặp lại em lần sau nha.
1: Vâng, em chào thầy ạ.
0: Ừ, chào em.
2: คุณผู้ชมคะในเรื่องของความเชื่อและศาสนานั้นนะคะแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเดียวกันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างสำหรับประเทศเวียดนามเองเรื่องของความเชื่อและศาสนาก็จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจึงมาคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะถ้าถามถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนาของเวียดนามอยู่ใกล้ไทยอย่างนี้ค่ะ มีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ครับของเวียดนามเนี่ยมีความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อมากนะฮะทั้งเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศเข้ามา
2: อ๋อ
3: นะครับอย่างสมมติที่ไม่เหมือนกับไทยก็จะมีการนับถือแม่นะครับนับถือเพศหญิงนะครับนับถือวีรบุรุษนะครับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติเช่นภูเขานะครับเทพแห่งภูเขาเทพแห่งทะเลนะฮะแล้วก็รับความเชื่อต่างชาติเข้ามาเช่นรับศาสนาพุทธมาจากอินเดียนะครับแล้วก็รับเต๋าขงจื้อนะครับลัทธิเต๋าลัทธิขงจื้อมาจากจีนก็จะมีความหลากหลายแล้วก็นำมารวมกับความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้าเป็นความเชื่อและศาสนาของเวียดนามครับ
2: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงศาสนาล่ะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกันคะ
3: ครับอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียดนามนะฮะคนเวียดนาม 80% ไม่มีศาสนา
2: ไม่มีศาสนา
3: ไม่มีศาสนาในบัตรประชาชนจะเขียนว่าไม่มีศาสนานะฮะส่วนอีก 20% มีศาสนานะครับซึ่งศาสนาที่เยอะสุดในจำนวน 20% นี่คือพุทธมหายานนะครับนะมีคนนับถือประมาณ7ล้านคนรองลงมาก็เป็นคริสต
2: ์
3: นะฮะแล้วก็อิสลามนี่มีน้อยมากประมาณ 0.1% นะครับในประเทศเวียดนามนะฮะส่วนคนที่ไม่มีศาสนาเอ๊ะแล้วเขานับถือศาสนาอะไร
2: ใช่ไหมฮะกำลังสงสัย
3: ใช่ครับคือเขานับถือบรรพบุรุษเป็นหลักนับถือบรรพบุรุษเหมือนคนจีนนะครับก็เวลาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาก็จะไปหาไปไหว้บูชาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งจะแท่นบูชาบรรพบุรุษหรือว่าหิ้งบูชาบรรพบุรุษเนี่ยจะมีอยู่ทุกบ้านของคนเวียดนามนะครับซึ่งจะเหมือนคนไทยเวลาที่ทุกก็จะไปวัดไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนเวียดนามเนี่ยอยู่ในบ้านก็จะไปไหว้บรรพบุรุษไปขอพรก่อนสอบขอให้เฮงๆขอให้ทำงานการงานดี
2: คือแต่ขอเป็นบรรพบุรุษของเราเองใช่ไหม
3: ใช่ใช่ครับดังนั้นการบูชาบรรพบุรุษของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคนเวียดนามตลอดปีเลย
2: คือพิธีกรรมเหล่านี้จะสำคัญกับเขาใช่ไหม
3: ใช่ครับสำคัญมากฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างวันปีใหม่ของคนเวียดนามเนี่ยการนับถือบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหรือแม้แต่การวันครบรอบวันตายของบรรพบุรุษนะฮ
2: ะ
3: ทุกคนในบ้านต้องกลับมาน ะครับ
2: หรือว่าจะไปอยู่ที่เมืองไหนก็ตาม
3: ก็ต้องกลับมาหรือถ้ากลับมาไม่ได้ก็ต้องทำบุญอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่นั้นๆนะครับหรืออย่างที่ผมบอกคือตุ๊ดเวียดนามหรือวันเต๊ะเนี่ยหรือตรงกับวันตุ๊ดจีนของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะคนเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านถ้าใครไม่กลับบ้านถือว่าอกตัญญูเลย
2: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: เพราะสำคัญมากทุกคนต้องกลับมาเพื่อที่จะร่วมฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะฮะ
2: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ของคนเวียดนามล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับประเทศเวียดนามเนี่ยทุกคนนะครับจะรู้ว่าชนชาติของตัวเองเนี่ยมี54ชาติพันธ
2: ุ์54
3: แล้ว54ชาติพันธ
2: ุ์นะ
3: คร
2: ับ
3: ถามเด็กเวียดนามทุกคนจะตอบได้หมดนะครับเพราะเขาสอนมาแบบนี้นะฮะ54ชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยอะไรนะฮะส่วนใหญ่เลย 87% นะครับคือคนกิงหรือคนเวียดก็คือคนเวียดนามนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนอีกประมาณ 13% นี่จะเป็นชนกลุ่มน้อยนะก็จะมีคนจีนนะครับคนไต่คนถ่ายคนถ่ายคือคนไทยนะครับมีคนไทยขาวไทยดำ
2: มีคนไทยด้วย
3: มีคนไทยด้วยไทยขาวไทยดำอยู่แถวเดียนเบียนฟูนะฮะก็จะมีความหลากหลายนะครับซึ่งประเทศเวียดนามเนี่ยจะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์เท่าเทียมกันนะครับยกตัวอย่างทีวีช่องหนึ่งของเวียดนามนะครับชื่อ VTV5 นะครับจะเป็นช่องที่ให้เฉพาะชนกลุ่มน้อยในการแสดงออกเช่นการอ่านข่าวนะครับหรือว่าการแสดงเพื่อที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยรับรู้ว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยนะนะคร
2: ับ ให้ความสำคัญกับเขา
3: ให้ความสำคัญแล้วเราจะได้รู้จักเขาเราจะได้ไม่แอนตี้เขานะครับฉะนั้นเวียดนามก็จะให้ความสำคัญกับทุกๆชาติพันธุ์ในประเทศ
2: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอีกมุมนึงของเวียดนามนะคะคือความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์อันหลากหลายส่วนด้านภาษาค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทักทายในภาษาเวียดนามเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับและถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอจะถามหาใครว่าอยู่ที่ไหนก็พูดก็ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนี้ครับหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies จะมาแนะนำคำศัพท์ดีๆแล้วก็บทสนทนาดีๆให้กับเราครับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามาเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะเลยก็วันตัวนี้เรียนคำศัพท์
0: ก่อนเลย
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบทวีวีอาร์เรอันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่างแล้วกัน
1: ใช่ค่ะก็อับคือข้างหน้าอับนะคะแล้วอับแล้วหยอบคือข้างข้างหยอบ
0: หยอบ
1: ทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก
0: ็หยอบข้างข้างเป็นหยอบหมดเลย
1: ค่ะแล้วข้างหลังคือทวีคือข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือผัก
0: แปลว่าข้างนอก
1: ผักใช่ค่ะผักแล้วข้างบนคือ
0: วี
1: ก็ข้างล่างคืออาเร
0: อาเร
1: ค่ะแล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: ทางซ้ายเวนจกทวนอีกทีหนึ่งนะคะข้างหน้าอับข้างหลังทวีข้างๆหยอบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาเรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรันจอกทางซ้ายเวนจอก
0: อุ
1: ตูนจำได้ไหมคะ
0: โอ้สงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นที่จันแนะนำประโยคใช้อย่างไรก่อนนะคะก็ยักกุกี้어디있어요2층에있어요책이어디있어요가방안에있어요นี่สิประโยคก็ใช้กับตำแหน่งที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกนะคะยักกูกี้어디있어요ยักกูคือว่าร้านขายยา어디있어요어디ที่ไหน있어요อยู่แล้วยากุกิโอดิอิสโยร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วตอบได้ว่าร้านขายยาอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสองอะไรได้นะคะ
0: ไปอยู่ในห้าง
1: ค่ะอิชิเงอิสโย
0: ครับ
1: อิสโยคือว่าอยู่ที่แล้วชั้นสองอิชิง
0: อิชิงคือชั้นสอง
1: ใช่ค่ะเราเคยเรียนเลขนะคะอิลีสามสาโอริโอชิลพายกุชิปอีคือว่าสองก็อิชิงชั้นสองอยู่ที่ชั้นสอง2ชั้นเอ있어요แล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรก็เปลี่ยนกับยากกุกได้เลย
0: อ๋อยากกุกคือร้านขายยานะครับเช่นเราอาจจะถามว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
1: สถานีตำรวจคือว่าเคียงชัลส

0: 경찰서가 어디에 있어요? 삽단이 땀나 유티나이. 경찰서가 어디에 있어요? 어디에 있어요? 꼬다이. 따 약자푸 산산. 에ทิ้งไปได้ค่ะอ๋อดีอิส
1: ก็
0: อ
1: ได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะ
1: ครับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะถามหาห้องน้ำเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอยากเข้าห้องน้ำแล้วถามยังไงครับ
0: อ๋อถามว่า화장실이어디있어요
1: 화장실이어디있어요
0: 화장실คือห้องน้
1: ครับ
0: ำแล้วอยู่ที่ไหน있어요화장실이어디있어요어디에있어요ก็ได้แต่ว่าเอทิ้งไปได้นะคะ화장실이어디있어요
1: ครับ
0: แล้วตอบได้ว่าถ้าห้องน้ำอยู่ทางซ้ายห้องน้ำอยู่เวนโจเก้อิสอยต้นที่ตอบก็แอดทิ้งไปไม่ได้ห้องน้ำอยู่เวนโจเก้อิสอยอีกครั้งหนึ่งก็ห้องน้ำอยู่어디있어요
1: ครับ
0: ห้องน้ำอยู่เวนโจเก้อิสอยได้เลยค่ะ
1: แล้วถ้าถามถึงร้านอาหารล่ะครับ
0: ก็สำคัญใช่ไหมคะ
1: ต้องหาเลยคร
0: ับ ร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังชิกตังคือว่าร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะ식당이어디있어요식당이어디있어요แล้วตอบได้ว่าร้านอาหารอยู่ชั้น5
1: สมมติอยู่ในห้างอยู่ชั้น5เลย
0: 식당이5층에있어요5층에있어요5층คือว่าชั้น5แล้วก็ต้องใช้에ด้วยนะคะ식당이5층에있어요แต่ว่า식당이ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้กันว่าชื่อตรงไหนชื่ออะไร
1: ก็คือถามถึงร้านอาหารอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องทวนในคำตอบก็ได
0: ้5층에있어요ได้
1: เลยตอบเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วตุนอยู่ที่ไหนคะรู้ข้างๆเราใช่ไหมคะ
1: ผมอยู่ข้างๆอาจารย
0: ์ข้าง
1: ๆทางซ้ายอาจารย์
0: ทางซ้ายใช่ไหมคะตุนซีก็제왼쪽에있어요왼쪽แล้วเราอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็อยู่ข้างขวาของผม
0: ใครก็오른쪽에있어요ทางขวาอยู่ทางขวา오른쪽에있어요อยู่ทางซ้าย왼쪽에있어요
1: ถ้าเป็นแบบสิ่งของบ้างเลยครับอยู่บนโต๊ะอยู่ข้างๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยคร
0: ับ ก็ประโยคที่3เหมือนกันนะคะ책이어디있어요หนังสืออยู่ที่ไหนคะดิฉันตั้งใจเอาหนังสือมาวางไว้ที่
1: น
0: ี่
1: น
0: ะคะก็ดูหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะบนโต๊ะนะคะโต๊ะคือว่าเช็คสั่งโต๊ะหนังสือคือว่าเช็คซังนะคะแล้วบนโต๊ะเช็คซัง위에있어요หนังสืออยู่บนโต๊ะ책이เช็คซัง위에있어요책이นี่คือเช็คซังเช็คซัง위บนโต๊ะเช็คซัง위에있어요เช็คซัง위에있어요
1: คือหนังสืออยู่บนโต๊ะแล้วถ้าสมมติอาจารย์วางปากกาไว้ข้างๆหนังสือ
0: ข้างๆหนังสือแล้วก็ปากกาอยู่ที่ไหนคะบอลเพนี่어디있어요ปากกาอยู่ที่ข้างๆหนังสือข้างๆคือว่า옆에
1: 옆에
0: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
1: 책옆에있어요
0: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
1: อยากรู้ว่าเอ๊ะกระเป๋าสวยๆใบนี้มีอะไรอยู่บ้าง
0: กระเป๋าของเรานะคะเดี๋ยวข้างในมีอะไรบ้างข้างในมี
1: โทรศัพท์มือถือ
0: โทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีว่าฮิวเดฟอนฮิวเดฟอนกระเป๋าอันเน่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่ฮิวเดฟอนนี่อิสอย
1: กระเป๋าคือกระเป๋า
0: ค่ะในกระเป๋ากระเป๋าอันเน
1: ่ครับ
0: ฮิวเดฟอนนี่อิสอย
1: มีโทรศัพท์มือถืออยู
0: ่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่อิสอยแล้วมีอะไรอีกนี่นะคะจีกับ
1: แปลว่ากระเป๋าสตางค
0: ์ใช่ค่ะจีกับอันนี้จีกับอยู่ในกระเป๋าก
1: ระเป๋าถือ
0: กระเป๋าถือคือว่ากระเป๋
1: าน
0: ะคะจีกับอีกระเป๋าอันเน่ในกระเป๋าถืออิสอยก็กระเป๋าสตางค์อยู่ในกระเป๋
1: าถือ
0: ค่ะจีกับอีกระเป๋าอันเน่อิสอยบอกได้เลยค่ะ
1: ค
0: อยู่ข้างในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ฮิวเดฟอนมีด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสถานที่สิ่งของแล้วก็คำศัพท์ต่างๆกันเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วลองไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: 책이 어디에 있어요? 어가방안에있어요
3: 가방이어디에있어요
2: 책상옆에있어요
3: 고마워요책이어디에있어요
2: 가방안에있어요
3: 가방이어디에있어요
2: 책상옆에있어요
3: 고마워요
4: 실례합니다화장실이어디에있어요
3: 화장실이2층에있어요
4: 고맙습니다실례합니다화장실이어디에있어요
3: 2층에있어요
4: 고맙습니다
0: 앞앞뒤뒤옆옆위위아래아래안안밖밖오른쪽오른쪽왼쪽왼쪽약국이어디있어요약국이어디있어요약국이어디있어요약국이어디있어요2층에있어요2층에있어요2층에있어요2층에있어요책이어디있어요책이어디있어요책이어디있어요책이어디있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장실이왼쪽에있어요화장실이왼쪽에있어요화장실이왼쪽에있어요화장실이왼쪽에있어요식당이어디있어요식당이어디있어요식당이어디있어요식당이어디있어요식당이5층에있어요식당이5층에있어요식당이5층에있어요식당이5층에있어요휴대폰이가방안에있어요휴대폰이가방안에있어요휴대폰이가방안에있어요휴대폰이가방안에있어요지갑이가방안에있어요지갑이가방안에있어요지갑이가방안에있어요지갑이가방안에있어요

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการฮันกูกออันยองรายการที่จะทำให้คุณพูดฟังและเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับการได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาพื้นฐานต่างๆติดตัวไว้เนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีมาเป็นวิทยากรช่วยฝึกให้เราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นโดยเฉพาะเลยแหละครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: ชาชินาซอยโ
1: ย네잘지냈어요ตุ้นซีโดะ잘지냈어요
0: 네ชาชินาซอยโยสบายดีนะครับเหมือนที่เคยแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนอะไรกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เราจะเรียนทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วยกตัวอย่างก่อนนะคะบอเฮล쇼핑해요어디에서쇼핑해요백화점에서쇼핑해요นี่ค่ะสี่ประโยค
0: สี่ประโยคเบื้องต้นได้ยินแวบๆว่ามีคำว่าช้อปปิ้งแน่ๆแต่ที่เหลือมีแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็บอเฮโยนี่สั้นๆนะคะบอแปลว่าอะไร
0: อะไร
1: อะไรเฮโยทำ
0: อ๋อตรงตัวเลย
1: ใช่ค่ะโบเฮโยคือว่าทำอะไรคะเป็นคำศัพท์สุภาพเหมือนกันนะคะ
0: ครับเพราะนั้นถามได้โบเฮโยทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วตอบได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นช้อปปิ้งเฮโยก็สั้นๆใช่ไหมก็เข้าใจ
0: เข้าใจเลย
1: ซื้อของอะไรบ้าง
0: กำลังช้อปปิ้งอยู่นะ
1: ค่ะช้อปปิ้งเฮโยแล้วแต่ทำอะไรก็เปลี่ยนได้เช่นกงบูเฮโยเรียนอยู่ค่ะกงบูเฮโย
0: เรียนอยู
1: ่ค่ะแล้วดูทีวีก็ทีวีหรือพาย
0: อทีวีหรือพายอทีวีใช้คำว่าทีวีได้เลย
1: ได้เลยค่ะแล้วบางครั้งกินข้าวอยู่ปั๊บบอกอย
0: ปั๊บบอกอย
1: ปั๊บคือข้าว
0: ครับ
1: บอกอยก็กิน
0: แล้วถ้าอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
1: เช็คอีกอยเ
0: ช็คอีกอย
1: เช็คอีกอยหรือพูดสั้นๆเช็คอีกอย
0: อ๋อก็ได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วก็เช็คเป็นกรร
0: ม
1: ภาษาเกาหลีถ้าเป็นกรรมก็มีไวยากรณ์อึหรือแต่ว่าถ้าพูดยากก็ทิ้งไปก็ได้ค่ะเช็คอีกอย
0: ก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วพับพับอึมอกอยจริงๆแล้วกินข้าวแต่ว่าก็ทิ้งไปพับมอกอยได้
0: ก็เป็นพับมอกอยได้งั้นคุณผู้ชมสามารถใช้คำง่ายๆสื่อสารก็ได้นะครับชาวเกาหลีเข้าใจเป็นการตัดไวยากรณ์ทิ้งไปเป็นบางคำแต่ความหมายยังครบถ้วนเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะถ้าดูหนังจริงๆแล้วคำเต็มๆคือว่ายองฮวาหรือพายโยยองฮวาคือว่าภาพยนตร์แล้วพายโยก็ดูภาพยนตร์ก็ยองฮวาหรือพายโยแต่ว่าพูดสั้นๆยองฮวาพายโ
0: ยง่ายเลยนะครับยองฮวาพายโยดูภาพยนตร
1: ์ตอนนี้ฉันก็กำลังสอนภาษาเกาหลีอยู่กับภาษาเกาหลีคือว่าฮันกูโกก็สอนคือว่าคารุชอยฮันกูโกหรือคารุชอยสอนภาษาเกาหลีฮันกูโกหรือคารุชอยแต่พูดสั้นๆก็ฮันกูโกฮันกูโกคารุชอย
0: ฮันกูโกคารุชอยแล้วผมกำลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่เนี่ยแหละครับ
1: ก็เรียนคือ공부해요ฮันกูโกหรือ공부해요ก็ภาษาเกาหลีคือฮันกูโกแล้วเรียนคือ공부해요ก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโกหรือ공부해요ตัวพูดสั้น
0: ๆ
1: ฮันกูโก공부해요ดิฉันสอนภาษาเกาหลีฮันกูโก를가르쳐요
0: ครับ
1: แล้วคุณตุนก็เรียนภาษาเกาหลีฮันกูโก를공부해요
0: แล้วอย่างประโยคพื้นฐานเลยคำว่าทำงานอย่างเงี้ยล่ะครับถามว่าอะไรดีครับ
1: อีรุเฮโย
0: อีรุเฮโย
1: ทำงานแต่ว่าอิลเฮโยก็ได้ค่ะอิลเฮโย
0: สั้นๆว่าอิลเฮโยก
1: ็ได้หรือคำช่วยชี้กลับก็ทิ้งไปได้ค่ะ
0: ครับแล้วอย่างคนที่ชอบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับ
1: ปั่นจักรยานคือว่าจาจนก็หรือท่ายอจาจนก็คือจักรยาน
0: ครับ
1: ท่ายอคือว่าปั่นหรือว่าขึ้นอะไรก็ได้แต่ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่หรือท่าย
0: ออ๋อใช้ด้วยกันได
1: ้ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจักรยานก็ไม่ได้ขึ้นจักรยานใช่ไหมครับปั่นจักรยานคือจาจนก็หรือท่าย
0: อ
1: ถ้าก็หรือก็ทิ้งไปได้จาจนก็ท่าย
0: อท่ายอเลยก็ได้นะครับแล้วเราเหนื่อยและพักผ่อน
1: ก็พักผ่อนคือชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ง่ายค่ะชิโอโยอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะว่าชิโอโยก็เปรี้ยว
0: อ๋อมันคล้ายกัน
1: ค่ะแล้วก็ชิโอโยก็ง่ายอันนี้คือว่าชิโอโย
0: ชิโอโย
1: ต้องพูดช้าๆนะคะชิโอโยคือพักผ่อน
0: เสียงมันใกล้กันเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมอยู่ๆเปรี้ยวขึ้นมา
1: ใช่
0: อยากพักผ่อนนะฮะถ้านอนล่ะครับ
1: นอนก็ชาโย
0: ชาโย
1: ชาโยตัวง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเสียงยากเพราะว่าชาโยคือว่าซื
0: ้อ
1: ชาโยคือว่านอนหลับ
0: ทีนี้เรื่องของที่ไหนล่ะครับ
1: ก็เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนคะหรือที่ไหนต้องบอกด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนก
0: ็
1: โรงเรียนก็ฮักโกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วฮักโกเอซอกฮังกูโกรือคงบูเฮียดูหนังดูภาพยนตร์ที่ไหนคะ
0: ดูที่โรงภาพยนตร
1: ์ก็โรงภาพยนตร์คือว่ายองฮวากวนยองฮวากวนเอซอกยองฮวารือพายยองฮวารือพายเป็นคู่กันใช้ด้วยกันตลอดแล้วพับมอกอยกินข้าวพับมอกอยที่ไหนคะ
0: กินข้าวโอ้กินได้หลายที่เลยกินที่ร้านอาหารก็ได
1: ้ถ้าร้านอาหารชิกตังเอซอพับมอกอยแล้วที่อื่นนะคะ
0: ที่อื่นจะมีที่บ้าน
1: จีบเอซอพับมอกอยใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: สมมุติว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแบบน
1: ี้ฟิตเนสล่ะออกกำลังกายคือว่าอุนดงเฮย
0: อุนดงเฮย
1: อุนดงเฮยออกกำลังกายที่ฟิตเนสชัยุกวันเอซอุนดงเฮยอชัยุกวันเอซอุนดงเฮยบางคนออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ
0: ค
1: งวันเอซอุนดงเฮย
0: อ
1: คงวันเอซอุนดงเฮย
0: อแล้วถ้าเราจะพักผ่อนที่บ้าน
1: พักผ่อนก็ชิโอโยใช่ไหมคะแล้วก็ที่บ้านคือว่าจีเบซอบ้านคือจิบที่บ้านจีเบซอแล้วพักผ่อนที่บ้านจีเบซอชิโอโย
0: ทำงานที่บริษัทแล้วครับ
1: ทำงานคืออิลเฮโยบริษัทคือว่าเฮซาที่บริษัทเฮซาเอซอทำงานที่บริษัทเฮซาเอซออิลเฮโย
0: ครับแล้วอย่างคำว่าเอกับเอซอที่มันเป็นตัวชี้สถานที่เหมือนกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นคำช่วยชี้สถานที่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเอกับเอซอใช้ต่างกันนิดนึงว่าเอจะชี้สถานที่ที่จุดมุ่งหมายยังไม่ไปยังไม่ถึงที่นั่นเช่นฮักโยเอค่ะไปที่โรงเรียนแล้วยังไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วก็จะไปถึงที่นั่นก็โรงเรียนเป็นจุดมุ่งหมายฮักโยเอ
0: ค
1: ่ะก
0: ็
1: ใช้เอนะคะแล้วเอซอสถานที่เราอยู่ที่นั่นแล้วก็อะไร
0: มันเกิดขึ้นที่นั่น
1: ขึ้นที่นั่นเช่นไปที่โรงเรียนคือว่าฮักโยเอค่ะเรียนที่โรงเรียนฮ
0: ัก
1: โยเอโซคงบูเฮียวถ้าเราไม่อยู่ที่โรงเรียนก็เรียนไม่ได้ใช่ไหมคะต
0: ้
1: องอยู่ที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนหนังสือต่อฮักโยเอโซคงบูเฮียว
0: อย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้นะฮะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำอะไรที่ไหนกันแบบละเอียดครบถ้วนเลยแหละครับอย่าลืมฝึกตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง try out

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่จะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกชาวครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับปีนี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสค์ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายๆนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษีลาศค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกาลอีกด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะฮะอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

0: ตรงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่เมืองไทย18ปีตั้งแต่เกิดนะฮะเรารอสัมภาษณ์ดูนะฮะว่านักธุรกิจที่นี่นะฮะเป็นยังไงมุมมองเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับนี่ครับ
1: และที่นี่เองค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชายอินโดนีเซียที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยถึง18ปีก่อนจะไปใช้ชีวิตและทำงานที่อินโดนีเซียเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนจริงๆเลยนะคะตามคุณฮิโร่ไปดูดีกว่านะคะว่าเขาจะมีมุมมองยังไงกับประเทศอินโดนีเซียค่ะ
0: สวัสดีครับคุณดานิเอล
2: สวัสดีครับผม
0: คุณดานิเอลเป็นคนที่ไหนนะครับ
2: ผมเป็นคนอินโดนีเซียครับ
0: อินโดนีเซีย
2: ครับผมแต่ว่าเกิดและเติบโตที่เมืองไทยนะครับผม18ปีที่เมืองไทยแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาอินโดนีเซียมาเรียนต่อที่จาการ์ตา
0: ก็เยอะประมาณว่าครึ่งนึงเมืองไทยในชีวิต
2: ครับ
0: ครึ่งนึงอินโดนีเซีย
2: ครับแต่เป็นเลือดอินโดนีเซียล้วนๆ
0: อ๋อแล้ว
2: ครับผมครับ
0: ก็ตัวนี้นะฮะมีทำงานอะไรอยู่นะครับที่บริษัทนะครับ
2: ผมทำงานที่บริษัทผลิตถ่านหินนะครับผม division ของผมคือ business process management analyst เป็นนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ business process ในบริษัท analyst
0: ครับเดี๋ยวแล้วผมเห็นแล้วที่นี่แบบชาวหลายชาติเรียกว่าไงเชื้อชาตินะ
2: เชื้อชาติ
0: เหมือน mix เรือมิตรแล้วก็ศาสนาก็เรือมิต
2: ร
0: มันทุกอย่างเรือมิตรยังคือเป็นคริสเตียนใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: แล้วคนอื่นก็จะเป็นแฮมกลุ่มมุสลิมอะไรนี่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
0: คุณความรู้สึกยังไงบ้างกับอยู่ประเทศแบบนี้

0: ผมรู้สึกดีที่ได้รู้จักกับหลายเชื้อชาตินะครับในอินโดนีเซียเองเราก็มีประมาณมากกว่า50เชื้อชาติ
1: 50
0: 50เอง
1: 50เชื้อชาติ
0: 50เชื้อชาติไม่ใช่เชื้อชาติแต่ว่าเป็นเอทนิก
1: เอทนิกโอเค
0: จากผมนี่ผมมาจากนอร์ทสุมาตรามาจากสุมาตราภาคเหนือในนอร์ทสุมาตราเองมีประมาณ50หรือ60เอทนิกถ้าเกิดเราพูดถึงอินโดนีเซียในภาพรวมนี่จะมีมากกว่า100เอทนิกนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย
1: วัฒนธรรมหลากหลาย
0: ก็รู้สึกดีว่าผมสามารถรู้จักกับคนในหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายใน every ethnic เองก็จะมีภาษาของมันเอง
1: ใช
0: ่ตะวันออกถึงตะวันตกนี่โอ้เรามีหลายภาษาก็สิ่งที่ดีนะครับที่เราสามารถรู้จักกับหลายภาษาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรร
1: ม
0: เราสามารถ adapt myself to can live peacefully with all of them
1: ปัญหาอะไรแบบนี้ไม่มีเลยใช่ไหมคร
0: ับ ผมคิดว่าเราก็มีมันอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดใจอันนี้เราถูกสอนในโรงเรียนนะครับในอินโดนีเซียนี่เราก็มีโรงเรียนพยายามสอนว่าเราต้องอยู่อย่าง peaceful อยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าคุณมาจากมุสลิมมาจากคริสเตียนมาจากพุทธเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกัน
1: ที่โรงเรียนนะฮะก็มีสอนเกี่ยวกับศาสนาใช่ไหมครับตั้งแต่
0: สอนเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็มีสอนเกี่ยวกับ our country philosophy เรามีสโลแกนที่เรียกว่า unity in diversity เราอยู่เป็น unity ในความหลากหลายที่เรามีอยู
1: ่กับอาเซียนนะครับทั้งหมด10ประเทศนะครับก็จะเป็นแบบใกล้ๆแบบยูนิตี้แบบนี้ใช่ไหมครับเหมือนยูเนียนแบบเหมือนยุโรปนะฮะ
0: ครับ
1: คุณคิดว่าอย่างไรบ้างนะฮะตรงนี้ครับ
0: ผมคิดว่าเรามี
1: ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
0: สิ่งที่เราต้องเตรียมตัวคือว่าเราต้องแข่งขันเพราะว่าในยูนิตี้นี่ถ้าเกิดว่าเรา too high scale with the other country มันก็จะไม่บาลานซ์เราต้องพยายาม develop ourselves ต้องพยายามพัฒนาตัวเราเองให้เข้าถึงมาตรฐานสากลทางรัฐบาลเองก็พยายามจะพัฒนาพัฒนาบุคลากรของอินโดนีเซียผ่านการศึกษาที่เป็นสเต็ปแล้วก็ comprehensive เพื่อ achieveThat level very challenging.
1: Challenging.
0: Very challenging.
1: Indonesia อนาคตนะครับหลังจากนี้ไปคุณคิดว่ามุมมองของคุณนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
0: อินโดนีเซียมีพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับผมมีเบสตลาดที่ใหญ่ในเอเชียนในเขตเอเชียนนะครับผมไม่ว่าทางเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนหรือว่าเศรษฐกิจโลก drop นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอินโดนีเซียยังมีฐานเศรษฐกิจที่ฐานตลาดที่ใหญ่แล้วก็ยังสามารถIndependent นะครับจะไม่ค่อยโดน Impact มากมายจากทางเศรษฐกิจของทั่วโลกแล้วว่าในการพัฒนาบุคลากรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเรามีบุคลากรที่เยอะแต่ว่า Uncapable หรือว่า Less Capability เราก็ต้องพยายามที่จะพัฒนาผมคิดว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจที่ดีในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่อง governance ในอินโดนีเซียเองก็ตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงนะครับผมปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้ governance แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นอนาคตที่สดใสถ้าเกิดผมดูประเทศผมเองนะครับผมอินโดนีเซียมีอนาคตที่สดใสแล้วก็มี potential ที่ดีสำหรับ investor ที่จะมาลงทุนในอินโดนีเซีย
1: โอเค
0: นะครับผม
1: ขอบคุณครับสุดท้ายชอบอาหารไทยอะไรครับ
0: ผมชอบอาหารไทย
1: อะไรครับในอาหารไทย
0: ส้มตำน้ำตกลาบหมูชอบหมดเลย
1: ชอบเยอะไหมคร
0: ับชอบอาหารอีสาน
1: ถ้าคิดถึงก็มาบ้านนะครับ
0: เพราะผมจะไปเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ย
1: โอเควันนี้ขอบคุณมาก
0: โอเคครับ
1: สวัสดีครับ
2: และนั่นแหละค่ะคือหัวใจสำคัญของการอยู่ร่วมกันการเปิดใจรับวัฒนธรรมของเชื้อชาติต่างๆที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตภาษาวัฒนธรรมและมุมมองในแบบต่างๆทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะ

0: และประเทศต่อไปที่เราจะตามคุณฮิโร่ไปโฟกัสกันก็คือประเทศสิงคโปร์นั่นเองค่ะสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจมากเลยนะคะถึงจะเป็นประเทศที่เล็กแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ถึง 25% เลยนะคะเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจมากนั่นเองค่ะ
1: วันนี้นะครับผมนัดกับสาวไทยคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในสิงคโปร์นะฮะแล้วก็มองสิงคโปร์ยังไงนะครับเดี๋ยวเข้าไปคุยกับผู้หญิงคนนึงนัดไว้แถวนี้แหละลานเด่น
0: ๆเดี๋ยวคุณฮิโร่จะพาไปรู้จักกับคุณสองค่ะหรือที่คนที่นี่เขาจะเรียกเธอว่าเอมิลี่นั่นเองค่ะเธอเป็นคนไทยที่ทำงานเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่ที่สิงคโปร์ค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเธอมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับประเทศนี้กันบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าค่ะ
1: โทษนะครับเพราะฮิโร่ครับสวัสดีครับก็คืออะไรดีขอบคุณมากที่สาเสียเวลาวันนี้วันอาทิตย
2: ์ใช
1: ่กลางวันเวลายุ่งๆใช่ไหมครับ
2: พ่อ
1: เจ
2: ก็วันอาทิตย์จริงมันก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆแต่ก็อาจจะมีงานว่างนิดหน่อยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยอ
1: ยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: เพิ่งมาค่ะ
1: ยังเพิ่งมา
2: เป็นชายยังใหม่เลยที
1: ่น
2: ี่ก็อยู่ที่นี่ได้4 เดือน
1: แล้วนะครับทำนิดนึงนะฮะว่าตัวนี้ทำอะไรอยู่นะครับ
2: ก็เป็นอินทีเรียดีไซเนอร์ก็ออกแบบพวกวีดทุกอย่างค่ะฟิกเจอร์ทุกอย่างให้กับห้างแล้วก็ร้านในทั้งตัวสิงคโปร์เองแล้วก็ประเทศอื่นๆใช่ค่ะ
1: ทำงานใหญ่มากแล้วทำงานขนาดนี้แล้วเวลาวันหยุดอาทิตย์ทำชอบทำอะไร
2: ปกติมันก็จะอยู่บ้านอ่านหนังสืออยู่บ้านแต่ว่าถ้าสมมติว่าจะออกมาข้างนอกก็จะชอบออกไปพิพิธภัณฑ์ออกไป
1: พิพิธภัณฑ
2: ์ใช
1: ่
2: แปลก
1: ไม่แปลกผมก็ชอบเหมือนกันใช่เพราะว่าสิงคโปร์เห็นเยอะมากพิพิธภัณฑ์เห็นชาติอะไรนี
2: ่ก็จะมีนิทรรศการวนเวียนไปเรื่อยๆมันก็น่าสนใจแล้วโดยส่วนตัวคิดว่าเหมือนเรามาอยู่ในเมืองเขาอ่ะเราเป็นคนใหม่ที่นี
1: ่
2: มันเรารู้จักคนคนนึงนะคะเราไม่ได้รู้จักเขาแค่ว่าคุณใส่เสื้อสีอะไรคุณใส่กระโปรงสีอะไรแต่เราอยากรู้ว่าจริงๆแล้วนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงคือจะได้รู้ว่าculture วัฒนธรรมของคนที่นี่การแสดงออกที่นี่จะมีทั้งคนอินเดียเชื้อสายอินเด
1: ีย
2: เชื้อสายจีนมาเลเซียทุกอย่างปนกันที่นี่จะใช้เวลาขึ้นที่สองสังเกตเวลาขึ้นเป็นป้ายทางการเวลาเตือนจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษามาเลเซียภาษาอินเดียอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยภาษาจีนด้วย
1: เ
2: ราก็อยากรู้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปตรงไหนดีเราก็เลยเริ่มจากพิพิธภัณฑ์เราจะได้รู้ว่าจริงๆเขาเป็นคนยังไงเขามาจากยังไง
1: อ๋อต้องกำเนิด
2: ใช่เราจะได้เข้าใจเขาทำไมคนที่นี่ถึงได้มีระเบียบอย่างนี้ทำไมคนที่นี่กระบวนการคิดเขาเป็นยังไง
1: ตอนนี้เข้าใจหรือยังครับ
2: ก็ค่อนข้าง
1: มา4เดือนก่อนเนาะ4เดือนก็แห่ง
2: ก็ค่อนข้างจะเข้าใจเขามากขึ้น
1: มากขึ้นใช่ไหมผมก็ตอนแรกเข้ามาเมืองไทยก็จะไปวัดปลาแก้วแล้วก็ดูวัฒนธรรมตอนสมัยอยุธยาก็ไปอยุธยาไปสุโขทัยเป็นยังไงใช่ใช่อย่างนั้น
2: เหมือนแบบคิดเหมือนกันคุยกับเขาได้รู้เรื่องอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: คุณคิดยังไงล่ะคนสิงคโปร์ล่ะฮะอยู่ด้วยกันตอนนี
2: ้ดีค่ะ
1: ดีเขาทำงานกันยังไงหรือว่าใช้ชีวิตกันยังไงครับมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะมีไหมครับ
2: มีความน่าสนใจสิ่งแรกเลยที่คิดว่าคนสิงคโปร์น่าสนใจคือเขาสามารถอยู่รวมกันได้ยังไงแบบในหลายเชื้อชาติ
1: ค
2: นละภาษาแบบว่าเราว่าแถวบ้านนี่มีทั้งคนจีนมาเล
1: ย์อยู่ติดกันเลยเนาะมีใจหน้าตาหรือโจอินเดีย
2: ใช่แล้วมีทุกคนคุยกันคือจะมีซีเนียร์คอร์เนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับคนแก่ๆที่นั่งอยู่ในโต๊ะมีทุกเชื้อชาติเลยค
1: ุ
2: ยกันก็สนิทเขาก็สามารถอยู่ร่วมด้วยกันได
1: ้แต่ตอนนี้คืนเทพก็เหมือนกันนะ
2: ใช่
1: ที่ผมสอยแถวนั้นที่ผมอยู
2: ่
1: มีแต่ไม่รู้คนไทยมีนิดหน่อยมีอะไรของชาติเนาะหลายภาษาได้ยินนะก็ผมคิดว่าอาเซียนกำลังจะเป็นแบบนี้เนาะคือเหลือหมดไม่มีบอร์เดอร์มากขึ้นขอต้นละครับหิวข้าวหรือยังครับคุยน้ำไปหน่อยตอนนี้เที่ยงแล้วมี อะไรแนะนำแถวนี้นะฮะม
2: ี
1: ไหมครับ
2: จะมีร้านชื่อดัง
1: ชื่อดังโอ้มี
2: ดังอยู่ร้านนึง
1: ครับ
2: เป็นไข่ข้าวมันไก่ชื่อ

0: ันนะคะ
1: ข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก่สิงคโปร์คนสิงคโปร์ภูมิใจในข้าวมันไก่ของตัวเองมาก
1: อ๋อเหรออ
0: ร่อยมากอ
1: ร
0: ่
1: อยมาก
0: อร
1: ่
0: อยมาก
1: ไปพาไปได้ไหมฮะ
0: ไปค่ะ
1: โอเคไปกินข้าวมันไก่ของสิงคโปร์นะฮะที่ผมสังเกตสิงคโปร์ก็จะมีแบบนี้คอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆสูงๆนะ
0: HDB ค่ะ
1: HDB.
0: เป็นที่รัฐบาลสร้างให้กับคนสิงคโปร
1: ์
0: ก็คือมาซื้ อคนสิงคโปร์สามารถมาซื้อได้ในราคาที่ค่อนข้างจะถูก
1: รัฐบาลช่วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะถ้าเทียบกับราคาที่อยู่ที่นี่คือค่อนข้างจะถูกเพราะรัฐบาลช่วย
1: ปกติที่นี่จะเล็กก็เลยมัน
0: ที่นี่จะแพงมาก
1: แพงมากใช่ไหม
0: คอนโดที่เคยทำงานออกแบบคอนโดก็คือเป็นแบบธรรมดาปกติถ้าเทียบกับเมืองไทยเป็นคอนโดเล็กๆปกติแบบ2ห้องนอนอะไรเงี้ยค่ะราคาที่นี่คิดเป็นเงินไทยประมาณ33ล้านบาท
1: 33ล้านบาท นึกไม่ออก
0: บาทไทย
1: แล้วก็ผมสังเกตที่นี่รถน้อยมาก
0: ค่ะรถน้อยมาก
1: หรือว่าคนน้อยหรือว่า
0: ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าคนที่นี่เหมือนถ้าเหมือนเขาซื้อรถก็ต้องจ่ายภาษีราคาเกือบเท่าตัวรถให้กับรัฐบาลเพื่อเป็นใบอนุญาตในการขับรถ
1: โอ้นั่นคือสองเท่าเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้
2: ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะคนที่นี่เขาจะรับประทานอาหารกันที่ศูนย์อาหาร Hawker Center หรือ Food Center แล้วก็ Food Court กันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะและที่นี่คือที่ที่คุณสองกำลังจะพาคุณฮิโร่ไปทานกลางวันกันนะคะศูนย์อาหาร Maxwell Food Center ค่ะแม้มาได้ตรงเวลาหิวแบบนี้ต้องรีบตามเข้าไปแล้วล่ะค่ะแต่ขอบอกนะคะว่าอาหารในนี้ไม่ธรรมดาค่ะดังนั้นเราจะพบเห็นศูนย์อาหารแบบนี้เยอะแยะมากมายในประเทศนี้ค่ะ
0: นี่ค่ะร้านเทียนเทียน
1: อันนี้อ๋อกองกัง
0: คนต่อคิวเป็นเรื่องปกติ
1: โอเค
0: แต่อันนี้ถือว่าคนน้อยนะ
1: คนน้อยแล้ววิธีการรอคิวนะครับก็คือรอจนถึงแล้วหิวแล้วหิวมากๆทำให้อร่อยด้วยทำให้หิวที่สุด
2: ถึงแล้วนะคะร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยฮิตติดใจใครต่อใครร้านข้าวมันไก่เทียนเทียนค่ะดูสิคะใครไปใครมานะคะก็ต้องยกกล้องขึ้นมาถ่ายภาพตัวเองคู่กับร้านก่อนเลยนะคะคุณฮิโร่ก็ถ่ายกับเขาด้วยค่ะเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามใช่ไหมคะ

0: แล้วก็รอสัก10-20นาทีได้ละอันนี
1: ้เป็นไก
0: ่ไก่ที่นี่ไก่พิเศษตรงไหนนะครับขอแนะอธิบายนิดหนึ่งนะครับ
1: ไก่จะนุ่มแล้วก็ที่นี่จะเสิร์ฟข้าวมันไก่ที่นี่จะเสิร์ฟไม่ได้เอาไก่ผงลงมาบนข้าว
0: จะ
1: แยกจานไก
0: ่
1: จานข้าวแล้วก็น้ำจิ้มจะไม่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่บ้านเราจะเป็นเต้าเจี้ยวแต่ที่นี่จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแบบไหหลำกับซีอิ๊วดำแล้วก็จะมีอาหารเคียงก็เป็นผักคือกินไก่แล้วก็กินผักคนจีนเขาจะนึกถึงเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ย
0: โอ้ดีนะฮะ
1: ก็จะเป็นอาหารเป็นผักผัดน้ำมันหอย
0: ขนาดนี้15เหรียญก็ประมาณเท่าไหร่300กว่าบาทนะ
1: ครับไม่แพง
0: ราคาปกติของที่นี่นะถ้าอย่างนั้นทิ้งก่อนดีกว่านะครับ
1: ได้ค่ะอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่อยู่แล้วใบนิ่มมากมันก็อร่อยมากจริงๆเฮ้ยเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: อิ่มมาก
0: อิ่มมากแต่ว่าอร่อยมากจริงๆครับ
1: อร่อยมาก
0: ขอบคุณมากครับแล้วต่อไปผมอยากไปพิพิธภัณฑ์นะครับเมื่อกี้คุณบอกนะ
1: ใช่ค่ะปกติวัน
0: ชื่ออะไรครับ
1: เป็น National Museum พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร
0: ์ครับครับ
1: ค่ะ
0: ปกติวันหยุดก็จะไปหาเดินเล่นๆกันใช่ไหมครับ
1: ใช่มันสามารถเดินต่อไปมิวเซียมอื่นก็ได้อ๋อเหร
0: อครับ
1: ใช่มันอยู่ใกล้ๆกัน
0: มีเวลาไหมครับวันนี
1: ้มีเวลาค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากไปยังไงดีครับ
1: ไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคะ
0: โอเคเช็คอะไรครับนี่
1: อันนี้คือใช้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
0: ใช้ชีวิตแบบเนี้ย
1: ใช้ชีวิตดี
0: โค้ดดูหน่อย
1: ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าแอปพลิเคชันอะไรเราก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี
0: ้
1: ค่ะเราอยู่ที่ตรงนี้จะไปที่ National Museum ไปยังไงแล้วสามารถไปยังไงได้บ้างก็จะมีแล้วแต่เราจะเลือกว่าไปบายรถเมย์กับรถไฟหรือแท็กซี่หรือจะขับไปเองก็ได้
0: ได้บัสจะ
1: 21 นาที20บาท71เซน
0: อ๋อออกมาขนาดนี้แหละสิงคโปร์
1: ค่ะถ้าแบบไป
0: ระเบียบมาก
1: ใช่แต่ถ้าไปแท็กซี่ก็4.48 เหรียญก็เซฟเวลาได้อีก8นาทีอันนี้21นาทีเราจะไปแท็กซี่กันนะคะแท็กซี่ก็จะบอกราคาเรทเท่าไหร่แล้วมีแมปให้มาจากตรงนี้เอเราอยู่ตรงนี
0: ้ถ้าอย่างนั้นใช้แท็กซี่แล้วกันวันนี้
1: ได้ค่ะ
0: 8นาที
2: เอาล่ะได้เวลาออกเดินทางแล้วค่ะอีก8นาทีเจอกันที่มิวเซียมนะคะคุณสองต้องใช้ไอเดียต่างๆในการทำงานเธอจึงมักมาหาไอเดียและก็ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่นี่ค่ะมิวเซียมในประเทศสิงคโปร์นั้นนะคะมีมากมายหลายแห่งค่ะแต่ National Museum of Singapore แห่งนี้เป็นที่ที่คุณสองมาเสพงานศิลปะเป็นประจำเมื่อมีเวลาว่างดูสิคะที่นี่สงบและก็สวยงามสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะจริงๆเลยนะคะ

0: ถามนิดนึงนะแล้ววันนี้วันอาทิตย์หยุดแล้วก็พรุ่งนี้เขาต้องเริ่มทำงานอีกแล้ว
1: ใช
0: ่แล้วหลังจากนี้ไปนะฮะคุณจะอยู่สิงคโปร์อีกยาวนานหรือเปล่าครับวางแผนชีวิตนิดนึงยัง
1: ไม่ได้วางแผนเป๊ะๆว่าแบบว่าอีก2ปีกับอีก1ปีกับอะไรเงี้ยอนาคตมันเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วถ้าเรายังสนุกกับการทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ทำต่อไป
0: ทำต่อไปด้วยเลย
1: ใช่
0: ไม่แน่ใจว่า
1: ถ้าอนาคตมันไม่แน่นอนถ้าเรามีโอกาสที่ได้ไปที่อื่นหรือได้ทำงานที่อื่นที่เราสนใจมากกว่านี้ก็อาจจะไปคือยังสนุกกับการทำงานอยู่มันมีไม่เคยได้ทำงานที่ซ้ำกันเลยมันก็เลยยังสนุกกับการทำงานที่นี่อยู่ยังรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรท้าทายให้ทำอีกเยอะก็คือเหมือนแบบว่าการทำงานเหมือนการทำงานเนี่ยคือคุณทำให้ดีที่สุดอะไม่ใช่คิดแค่แบบประมาณว่าทำไปไม่ใช่งานฉันหรอกทำไปให้เสร็จคือเป็นงานของบริษัทได้ชื่อบริษัทอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่ก็คิดว่าคือคุณทำงานได้ดีบริษัทก็ได้ผลประโยชน์แล้วตัวคุณก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าเหมือนกับที่ท่านวอเคยบอกก่อนมาว่าให้งานสร้างคนคนสร้างงานแล้วให้งานนั้นมาสร้างคนต่อ
0: โอ้ปรัชญาไม่ใช่แค่เสร็จอย่างเดียว
1: ใช่ไม่ได้แค่เสร็จ
0: แต่คุณภาพเต็มที่ที่เท่าที่ตัวเองตัวนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงจะมีพัฒนาต่อไป
1: ใช่ค่ะถึงคิดว่าตรงนี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยมันแค่เหนื่อยกายกับเหนื่อยสมองนิดหน่อยแต่งานที่ออกมามันคงอยู
0: ่โอ้ก็อนาคตนะผมโอ้รออยู่นะครับ มีแบรนด์ตัวเองเอมิลี่เฟอร์นิเจอร์อะไรทักอย่างถ้าผมเห็นไพ่แบบนี้เนาะก็จะนึกถึงนะเอมิลี่แหละ
1: เอมิลี
0: ่ชอบไหมสิงคโปร
1: ์ก
0: ็ดีนะครับ
1: ก็ดีค่ะเมืองเป็นระเบียบดีการคิดอะไรเป็นระเบียบทำทุกอย่างเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนชอบเนาะนี่ต้นไม้ยานเราอยู่นี่แต่อยู่กลางถนนเลยถนนโอชาที่เส้นหลักของสิงคโปร์แต่เนาะอยู่ใต้ต้นไม้เย็นดี
1: แต่ถามว่าถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบเป็นคนสิงคโปร์อย่างเงี้ยถ้าเทียบเป็นเด็กสิงคโปร์ถ้าเทียบถ้าประเทศสิงคโปร์เป็นเด็ก1คนแล้วประเทศไทยเป็นเด็ก1เนี่ยมีความรู้สึกว่าเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กที่เชื่อฟังครูเป็นแบบทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยแต่บางไทยเป็นเด็กที่โอเคทำกิจกรรมเยอะหน่อยมีนู่นมีนี่มีแอคทิวิตี้เยอะหน่อยแต่ว่าจริงๆเมืองไทยอ่ะมันมีพอมันวุ่นวายคือมันไม่ถึงกับวุ่นวายมันมีจุดที่มันวุ่นวายมันไม่เป็นระเบียบขนาดนี้มันทำให้เกิดแอคทิวิตี้แล้วเกิดบางอย่างมันเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาจากตรงนี้ได้เยอะคือแบบว่าสามารถพูดได้นะว่าคือถึงไปมาหลายประเทศอยู่มาหลายที่อะไรเงี้ยแต่ก็ยังยืนยันคำพูดอยู่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าบ้านเราไม่เท่าเมืองไทยจริงๆถึงมันจะคนไม่เป็นระเบียบขนาดนี้ประเทศมันไม่อย่างขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเมืองไทยแล้วมันสบายมันรีแลก
0: ซ์มันสบาย
1: มันแบบว่ามันยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นสองว่าคนไทยเป็นคนที่แบบยืดหยุ่นนะยืดหยุ่นมากอ่ะถึงจะแบบว่าถึงคนจะอยู่ในถึงมันจะแย่กว่านี้แต่คุณก็ยังยืดอยู่แล้วคุณก็สามารถอยู่มันได้คนไทยก็เลยไปอยู่ที่ไหนก็คือสามารถปรับตัวได้ง่ายๆอะไรเงี้ย
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือมี

0: บ้านที่อยู่ที่นู่นอยู่ที่เมืองไทย
1: ใช่
0: ถ้ามีอะไรก็พักผ่อนกลับบ้านได
1: ้กลับบ้านใช่
0: ใช่ไหม
1: คือที่นี่ก็มีแต่งานคือมาที่นี่ก็คือมาทำงานมาทำงานจริงๆอะไรเงี้ยมาทำงานมาใช้ชีวิตจริงๆลองมาใช้ชีวิตที่คนเดียวอ่ะโดยไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่ข้างหล
0: ังผมเข้าใจนะคุณสอนนะผมไม่เห็นชีวิตทุกวันก็ดูแล้วว่าเวลาเดินเนี่ยเร็วมากเร็วมากอยู่ในโตเกียวได้เลยผมรู้สึกว่าเออทำงานอยู่จริง
1: ๆคือ
0: ก็พัฒนาเรื่อยๆปรับตัวเรื่อยๆ
1: อีกแบบนึงใช่
0: เด
1: ี
0: ๋ยวจะพูดภาษาจีนได้แล้วล่ะ
1: ตอนนี้ก็ได้แบบประโยคแบบว่าเอาตัวรอดวอเหอเลยหิวมาก
0: ทำแบบนี้ก่อนผมก็เหมือนกันเท่าไหร
1: ่ อะไรอย่างเงี้ย
0: บอกว่ามาเมืองไทยก็ได้คำว่าเท่าไหร่แล้วเขาตอบ10บาท20บาทไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ฮะที่สำคัญก่อนนะ
1: เวลาไปซื้อข้าวก็ตาเป่าตาเป่ากลับบ้านใส่ห่อตาเป่าตาเป่า
0: อย่างงั้นเนี่ยเนาะ
1: เดี๋ยวชี้เอาถ้าสมมติร้านไหนพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็ชี้เอาน
0: ี
1: ่นี่อย่างนี้มีเป็นเส้นมี
0: ค่อยๆปรับตัว
1: ค่อยๆปรับตัว
0: สู้ต่อไปครับขอบคุณครับ
1: คุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เด็กจะมีมุมมองเท่าที่ตาเห็นผู้ใหญ่จะมีมุมมองจากฝั่งตรงข้ามมาที่ตัวเองผู้นำจะมีมุมมองที่หลากหลายฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: เราสองคนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะ
2: ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทำบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
1: ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
2: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินคุณชินชินวุฒิพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
1: ในโมซัมบิก
2: เช
1: ่
2: นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจไม่น้อยครับ
1: ทีนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้ข่าวที่2พี่อามีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
2: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
1: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
1: มาดากัสการ
2: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
1: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศครีมวานิลาร
2: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
2: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยต่อ1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
1: ครับ
2: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
1: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
2: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
2: ใช่ถูกต้องก็เป็นก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
1: เป็นขุมทรัพย์
2: เนื้อใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้1ต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
1: ใช้เวลานานเหมือนกันนะคร
2: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมานั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิลา
1: เกิดขึ้นนะครับ
2: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมา
1: เป็นลูกโซ่
2: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
2: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก
2: ็ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
2: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช่
2: โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลงลดหลั่นลงมา
2: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอินกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจาก
1: แอฟริกา
2: เช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
2: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
2: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือ

0: ินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโอนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
1: ไม่ทำอะไรเลย
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
0: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปป.คองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
1: ครับผมนั่นเองนะครับ
0: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
0: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา2คนในช่วงที่2ครับ
1: ครับ
2: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
3: หนูอุ่นจุ้นจ้านตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
4: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
5: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่า กังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อ นำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
3: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้อะค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
5: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
3: โอ้โหดีค่ะน้องหนูอุ่น
5: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
3: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
5: ยินดีครับ
2: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
6: Call Center 025

0: 0572-8442ตลอด24ชั่วโมง
1: กลับมาแล้วกับช่วงที่2นะครับ
2: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนๆหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
1: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
2: อียิปต์
1: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเองนะคร
2: ับ ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
1: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
2: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
1: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได
2: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของบริเวณทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
1: ถูกต้องเพราะว่าเลยเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไหลกุโฮปลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วยสองก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
2: ซึ่งจะใกล้กว่า
1: ถูกต้อง
2: นะครับไปยุโรปได้ใกล้กว่า
1: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
2: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
1: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
2: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ครับท่านนี้อยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
1: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
2: ครับ
1: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกว่านับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดใหญ่ทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
2: ครับ
1: อากาศ
2: เป็นยังไงครับ
1: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
2: อ
1: ะไรอย่างนี
2: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
1: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
2: น
1: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
2: ครับภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
1: อาหรับ
2: อาหรับนะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาหรับซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
1: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ย

0: กว่าเกือบประมาณ500คน
1: ม
0: ากเป
1: ็
0: นอ
1: ัน
0: ด
1: ับ
0: 2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
0: ใช่หลักๆจากมหาวิทยาล
1: ั
0: ยชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดนึงว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรคร
0: ับ
1: อ
0: าม JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group มานะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
1: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
0: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณหนึ่ง
1: ทีนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
0: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกาเลย
1: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: วัตถุดิบครับ
0: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันลักษณะนี้
1: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าห
0: ุ้
1: นส่วนด้านธุรกิจ
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเรื่องการค้า
1: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
0: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐนะ
1: การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
0: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นกันอาทิ

0: ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
1: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
0: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
1: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะ
0: ก็คือกรอบความมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยก
1: ัน ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
0: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเข้าไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
0: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งน
0: ี้ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joint Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
1: นั่นเองนะครับ
0: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
1: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
0: น่าเสียดาย
1: น่าเสียดาย
0: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเลี่ยงเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแบบแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่เอาช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนเนาะไหนแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้ไหนเนี่ยนะฮะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช้าไหนมันแน่เช้าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันแน่โกไหนมันแน่โกไหนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้แบบตัวเลขอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันแน่เซไนนะมันแน่เซไนเอาเทียนตรงล่ะคะอาจารย์จนเทียนตรงนะคะเทียนตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนานายนี่เหลเส้นนานายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กี่นานายนี่กี่นานายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยงานายแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยแปลว่าช่วงเย็นเนี่ยเนี่ยงานายนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเช้านายนะเนี่ยเนี่ยเช้านายเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยก็คือกลางคืนค่ำแล้วนะคะเนี่ยคนนานายเนี่ยคนนานายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าเนี่ยสิ้นนายเนี่ยสิ้นนายเห็นไหมคะที่เนี่ยเสียงเนี่ยที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะเนี่ยเช่นไหนเทียนวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือเนี่ยตะเกาเส้นนายเนี่ยตะเกาเส้นนายเสียงเตะนะคะเนี่ยตะเกาเส้นนายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันแน่กูไหนดีนี่มันแน่กูไหนแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะฮะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันแน่โกนายอ้าวตอนเที่ยงดีนี่นี่เลยสักนานายนะดีนี่นี่เลยสักนานายอ้าวพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแน่เพียงมันแน่เพียงต้องมีเพียงด้วยนะฮะมันแน่เฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้ค่ะอ้าวช่วงบ่ายสามโมงพรุ่งนี้

0: นะคะก็มันเนี่ยเพียงนี่คือตรงไหนมันเนี่ยเพียงนี่คือตรงไหนเอาช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะคะก็คือมันเนี่ยเพียงเนี่ยนี้เช้าไหนมันเนี่ยเพียงเนี่ยนี้เช้าไหนเอาตรงค่ำค่ำสามทุ่มมันเนี่ยเพียงเนี่ยโกไหนมันเนี่ยเพียงเนี่ยโกไหนเอาเที่ยงคืนนะคะมันเนี่ยเพียงเนี่ยตะเกาสักหน่าไหนมันเนี่ยเพียงเนี่ยตะเกาสักหน่าไหนนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เก้าโมงเช้านะคะเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้ามันนี่มันเนะกูนายกะมันนี่มันเนะกูนายกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่เพียงเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้าง นะคะ
1: เสียคู่เป็นอะไรโทรบาบีแล้ว
2: สัตว์นายควายชีบีนี่แหละยาวตัวแม
1: ่แม่เนี่ยผิดนี่แหละเสียอาบาตลาน
2: ี่แหละมาอาบูยันนี่ต้องนายมาอาแม
1: ่ดาสุยแม่เนี่ยผิดยันนี่ต้องนายงี้จะมาลาตัวบาแม
2: ่ก้องบีเลยตัวจ้าดาบ่

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่คนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้าง นะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคนพม่าที่แบบแต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่แบบเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนการเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคนผู้ชายกับคนผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสโลงแล้วใช่ไหมคะก็สโลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลุดไหมไม่หลุดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะฮะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะฮะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะฮะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้หมอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะฮะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับคนผู้ชายนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่าก้าวเป่านะฮะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้เราเรียกว่าก้าวเป่านะฮะก้าวเป่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะฮะเอาต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะฮะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะฮะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะฮะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยเนาะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะฮะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลงนะสโลงผ้าสิ้นผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทำเมงค่ะทำเมงนะฮะผ้าเสี้ยนก็คือทำเมมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะฮะผ้าปาติกก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมค่ะนะทำเมก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะเอาต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่คอนะฮะอันนี้เราเรียกว่าปาวาค่ะปาวานะฮะปาวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่กันแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะฮะคล้องที่ คอนะฮะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะฮะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปวานะคะก็ถ้าหาว่า

เป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาเต้นรำกันหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยพวกสาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะคะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ้อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็หลายแบบกรมที่แบบทำการแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงนี่สีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าไต้โป่งนะคะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดไต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเนียมหมาวุโสนะคะเนียมหมาวุโสถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရတလား
1: ။ဩရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက်
0: ။အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ်
1: ။ရပါတယ်။ပြောရှင်တဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေနော
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคาเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคามานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคากลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวกโพสิทีฟกับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สำหรับในกิจกรรมนี้นะครับก็จะทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักในส่วนของสิ่งที่ทำให้เรามีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารที่ไกลขึ้นไกลออกไปจากการเชื่อมต่อกันเฉพาะในวงของคิดบายที่นักเรียนสื่อสารกันอยู่ภายในห้องนะครับการติดต่อสื่อสารต่างๆเหล่านี้นะครับทุกวันนี้สู่ในยุคของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ

0: ื่อสารกันเรียกได้ว่าข้ามจังหวัดข้ามทวีปไปอีกซีกโลกหนึ่งก็ยังได้นะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีชื่อว่า IoT IoT ย่อมาจากอะไรครับ
1: Internet of Things
0: Internet of Things ทุกคนรู้จักคำนี้กันมาเป็นดีอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของการทำงานนะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในรูปแบบ IoT นะครับก็จะเป็นลักษณะของว่าอุปกรณ์หนึ่งนะครับเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วก็มาแสดงผลหรือมาใช้ในการควบคุมกับอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับซึ่งครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองช่วยกันยกตัวอย่างครับว่า Internet of Things เนี่ยที่นักเรียนพอที่จะเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างครับขอตัวแทนหน่อยครับ
2: กล้อง IP camera ค่ะ
0: โอเคครับก็จะเป็นกล้องนะครับที่นักเรียนสามารถดูในจากโทรศัพท์ก็ได้สามารถควบคุมก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับการเชื่อมต่อในรูปแบบ IoT นะครับไม่ว่าจะเป็นทางผ่านบลูทูธนะครับหรือจะเป็นผ่าน Wi-Fi นักเรียนก็จะเห็นตัวอย่างเดี๋ยวนี้ก็จะมีการทำเกษตรนะครับให้รดน้ำต้นไม้นะครับหรือว่าการควบคุมการมอนิเตอร์ดูค่าของแสงค่าของความชื้นต่างๆผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับทำให้การปลูกเพาะปลูกเนี่ยมีการมีผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับการเชื่อมต่อในรูปแบบ IoT นะครับนักเรียนก็จะส่งข้อมูลเนี่ยจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งคิดไบต์ของเราก็จะมีคุณสมบัตินี้ด้วยเหมือนกันก็คือการเชื่อมต่อจากตัวคิดไบต์เข้าสู่โทรศัพท์นะครับเข้าสู่โทรศัพท์ของนักเรียนบางคนก็อาจจะมีความตกใจหรืองงแล้วว่าคิดไบต์ของเราเนี่ยสามารถส่งข้อมูลมาโทรศัพท์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอนะครับก็เราจะมาทดลองใช้งานสั่งของ IoT กันด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเพียงแค่บอร์ดเล็กๆแค่นี้แต่ความสามารถหลากหลายมากนะครับของคิดไบต์การทำงานของ IoT ของคิดไบต์นะครับก็จะเป็นลักษณะของเราก็เขียนบล็อกโปรแกรมในตัวโปรแกรมคิดไบต์ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาเซตส่วนของ Wi-Fi นะครับเซตของ Wi-Fi เพื่อให้เจ้าคิดไบต์ของเราเนี้ยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะจากเดิมตัวบอร์ดคิดไบต์ก็เปรียบเสมือนโทรศัพท์ที่ไม่มีคลื่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเลยเราต้องเซตอุปกรณ์ให้ตัวนี้ไปเกาะอินเทอร์เน็ตได้ก่อนก็คือให้รู้จักกับ Wi-Fi ที่ปล่อยไว้นะบริเวณรอบๆข้างได้นะครับนักเรียนจากนั้นเนี่ยก็มาทำการเชื่อมต่อนะครับโดยการใช้ QR code เพื่อให้โทรศัพท์ตัวเครื่องที่จะมอนิเตอร์ดูหรือสั่งการของบอร์ดคิดไบต์นั้นนะครับทำการเชื่อมระหว่างบอร์ดคิดไบต์ไปสู่ยังแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์นะครับก็จะเป็น3ขั้นตอนหลักๆดังนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในทั้งในส่วนของโปรแกรมนะครับที่เราจะต้องพัฒนาในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ทางฝั่งแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก็ให้นักเรียนนะครับเตรียมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับในโทรศัพท์ที่ชื่อว่าคิดไบต์ IoT นะครับคิดไบต์ IoT สามารถโหลดได้ทั้ง2ฝั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่ใช้ทางโทรศัพท์ iPhone นะครับหรือทางฝั่ง Android นะครับสามารถโหลดได้ทั้ง2ค่ายนะครับจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็เปิดในโทรศัพท์นะครับนักเรียนก็จะพบว่าโทรศัพท์ของเราเนี้ยมีแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วทางฝั่งในเครื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวครูก็จะมาให้นักเรียนได้รู้จักกับสิ่งที่เราจะเขียนบน IoT นะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนเข้าไปในเมนูของ IoT นะครับ IoT นี่ครับทุกเครื่องเข้าไปได้เลยจะอยู่ด้านล่าง IoT นี้เราไม่ต้องดาวน์โหลดปลั๊กอินเพิ่มนะครับมีในตัวของคิดไบต์อยู่แล้วจะมีเมนูนะครับเกตนะครับเกตกราฟเมสเซจิ้งนะครับซึ่งเราก็จะมีชุดคำสั่งนะครับชุดคำสั่งอยู่ในบล็อกของ IoT นี้ชุดคำสั่งแรกนะครับแล้วก็ชุดคำสั่งถัดๆไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการส่งค่านะครับโดยชุดคำสั่งแรกจะเป็นการส่งค่าไปที่เกต1นะครับ

ครับซึ่งเราจะดูได้อย่างไรนะครับในส่วนนี้นะครับจะเรียกว่าเกรด1ด้านขวานะครับถัดไปจะเรียกว่าเกรด2ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นกราฟเพียงแค่นี้เองครับง่ายๆส่วนของการแสดงผลนะครับมีอยู่3ที่นะครับและส่วนด้านล่างนะครับหน้าตาเหมือนอะไรครับตรงนี้ปุ่มกดปุ่มกดเนี่ยก็คือมันจะทำงานโดยอัตโนมัติร่วมกับการเขียนคำสั่งถ้ามีการเรียกใช้งานปุ่มบนตัวคิดไบต์เองนะครับมันจะทำงานได้เองโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องเขียนคำสั่งอะไรเพิ่มของ IoT นะครับเห็นไหมครับชุดคำสั่งเพียงแค่นี้เราก็สามารถเชื่อมต่อสื่อสารแบบ IoT ที่มีความสมาร์ทเพิ่มมากขึ้นให้กับบอร์ดคิดไบต์ได้แล้วนะครับเราจะมาตั้งค่าโปรแกรมให้เชื่อมต่อ Wi-Fi กันได้นะครับเพื่อให้บอร์ดคิดไบต์ของเราเนี่ยมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับนักเรียนก็ไปที่สัญลักษณ์ Wi-Fi ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานอยู่นะครับนักเรียนเมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยจะพบหน้าต่างดังนี้นะครับ SSID ก็จะเป็นชื่อของ Asset Point ที่เราจะต้องกรอกลงไปนะครับนักเรียนอาจจะได้จากการใช้โทรศัพท์เนี่ยทำการเปิดเพื่อค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ที่อยู่โดยรอบบริเวณนั้นหรือหากเราสามารถปล่อยฮอตสปอตได้นะครับเราก็จะใช้ชื่อสัญญาณที่ได้จากฮอตสปอตของเราโดยชื่อนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องทำการกรอกลงไปให้ตรงตามตัวอักษรทุกตัวเลยนะครับถ้าไม่ตรงเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้ก็ต้องกรอกให้ตรงกับที่เราได้รับมาจากผู้ให้บริการหรือว่าฮอตสปอตที่เราได้ปล่อยไว้ด้วยนะครับและติ๊กในส่วนของ Enable IoT นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับเมื่อตั้งนี้นะแบบนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะได้การเซตค่า Wi-Fi ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ให้ทำการเนี่ยลองมาดูส่วนของ IoT บล็อกที่สำคัญนะครับเช่นเกตนะครับหรือกราฟการส่งค่าข้อมูลนะครับไปในส่วนของบอร์ดคิดไบต์หรือจากคิดไบต์เนี่ยให้มันแสดงผลกลับมาที่แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เราเนี่ยนักเรียนจะต้องเลือกในส่วนของ Send Data นะครับนักเรียนลองเลือกบอร์ด Send Data นะครับจะพบว่ามีในส่วนของ Send Data มาที่เกรด1และเกรด2นะครับซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ส่งค่าข้อมูลอะไรขึ้นมาเช่นเราต้องการส่งค่าข้อมูลของเซ็นเซอร์ที่มีอยู่แล้วบนคิดไบรท์นะครับเช่นส่งค่าของแสงนะครับนักเรียนก็เอาค่าของแสงมาต่อหากต้องการให้ทั้งหมดโดยรวมนี้ส่งค่าของแสงได้โดยตลอดไปนะครับมีการส่งค่าอยู่เรื่อยๆนักเรียนก็เอาบล็อกอะไรมาต่อครับ forever ครับมาต่อตอนนี้เนี่ยส่งข้อมูลได้แล้วนะครับแต่การทำงานแบบ IoT การส่งข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนควรที่จะใส่ดีเลย์เพื่อไม่ให้มีการส่งข้อมูลโดยความถี่ที่สูงเกินไปนะครับไม่งั้นข้อมูลก็มันจะไม่ได้รับการส่งข้อมูลเข้าระบบนะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อนักเรียนลองทดลองบิวโปรแกรมนะครับเพื่อทำการส่งข้อมูลเข้าคิดไบต์ส่วนของการเชื่อมต่อให้บอร์ดคิดไบต์ของเราเนี้ยรู้จักกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์ของเรานะครับว่าบอร์ดไหนจะส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์ของเรานะครับให้นักเรียนมาที่ QR code ด้านข้างๆนี้นะครับอยู่ข้างกันเลยเมื่อกดลงไปนะครับทางหน้าจอนะครับจะขึ้น QR code ที่เป็นหมายเลขของเครื่องหรือบอร์ดคิดไบต์ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนเนี่ยหยิบโทรศัพท์นะครับมาทำการสแกน QR code โดยการที่เข้าไปในแอปพลิเคชันคิดไบต์ IoT ก่อนเลยนะครับนักเรียนก็หยิบโทรศัพท์นะครับขึ้นมาสแกน QR ได้เลยครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้บอร์ดของนักเรียนก็จะมีความสามารถในการส่งข้อมูลหาโทรศัพท์ของนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อโทรศัพท์ของเรานะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับ

ไฟสาธารณะที่คิดไบท์นะครับจะมีค่ามีแสงนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อบอร์ดคิดไบท์นะครับได้ทำการเรียกว่าเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับเราจะพบว่ามีแสงแบบนี้นะครับไฟด้านบนนะครับก็จะเป็น Wi-Fi สีแดงนะครับด้านล่างก็จะเป็น IoT สีเขียวปนเหลืองนะครับไฟสถานะบริเวณบอร์ดคิดไบท์นะครับก็จะขึ้นตรงส่วนของ Wi-Fi และ IoT นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีบอร์ดนักเรียนคนไหนเชื่อมต่อแล้วบ้างครับจะขึ้นไฟ2ดวงนี้นะครับสีแดงกับสีเหลืองหรือปนเหลืองเขียวนะครับด้านล่างสุดก็คือไฟ Wi-Fi กับ IoT นั่นเองนะครับแสดงว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนเปิดโทรศัพท์แล้วก็ดูค่าข้อมูลแสงได้แล้วครับตอนนี้เมื่อนักเรียนได้ลองส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน IoT แล้วเนี่ยอีกความสามารถนึงนะครับของคิดไบท์ก็คือการส่งข้อมูลไปยัง LINE แอปพลิเคชันที่ทุกคนเนี่ยน่าจะมีแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้ทำสำหรับในการติดต่อสื่อสารนะครับตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องมีส่วนที่เรียกว่าการเข้าถึงข้อมูลของนักเรียนที่เป็นการส่วนตัวเรียกว่านักเรียนต้องล็อกอินเข้าใช้งานใน PC หรือในโน้ตบุ๊กที่นักเรียนใช้อยู่ด้วยนะครับว่าผู้ใช้งานตอนนี้น่ะคือเรานะเรากำลังเข้าไปตั้งค่าเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคิดไบท์กับ LINE แอปพลิเคชันของเรานะครับให้นักเรียนนะครับลองเข้าหน้าที่ในส่วนของเว็บไซต์ของ LINE นะครับดังลิงก์ดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนจากนั้นนะครับให้นักเรียนลองนึกย้อนไปดูว่า LINE ตัวนั้นน่ะเราใช้อีเมลกับพาสเวิร์ดอะไรนะครับจำได้กันหรือเปล่านึกไว้ด้วยนะครับว่าเราใช้พาสเวิร์ดอะไรหากใครลืมนะครับสามารถเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยในโทรศัพท์ได้นะครับก็จะมีการให้นักเรียนเข้าไปเปลี่ยนได้ทันทีนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรในส่วนของ LINE แอปพลิเคชันนะครับเมื่อเราได้เข้าไปแล้วเนี่ยก็คือเราเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานแต่ละคนนะครับกรอกข้อมูลที่เป็นอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับดังที่ขึ้นในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับนักเรียนก็จะถึงหน้าจอแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำนี้คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นคือตัวที่ทำหน้าที่เหมือนตัวเชื่อมต่อเป็นคีย์รหัสผ่านในการส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดคิดไบท์จะส่งไปยังไลน์ของเรานะครับเราจะต้องมีโทเค็นตรงนี้ก่อนนักเรียนก็ให้มาที่ส่วนของการสร้างโทเค็นนะครับโทเค็นตัวนี้เดี๋ยวให้นักเรียนทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับสร้างโทเค็นได้เลยนะครับและรหัสโทเค็นตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเซฟหรือบันทึกไว้ด้วยนะครับบันทึกไว้ด้วยว่ารหัสที่ออกนี้เป็นรหัสอะไรนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการคัดลอกใส่ไปในโปรแกรมคิดไบท์ด้วยนะครับให้นักเรียนตั้งค่าตามข้อมูลนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะส่งเป็นโทเค็นหัวข้อว่าอะไรหรือว่าส่งหาใครนะครับส่งหาใครเราสามารถส่งเป็นกลุ่มได้นะครับนักเรียนเช่นเราต้องการสร้างกลุ่มขึ้นมาในการส่งข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับโทเค็นนักเรียนจะต้องกดทำการคัดลอกนะครับทำการคัดลอกโทเค็นนี้ใส่เข้าไปยังแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับการใช้งาน LINE Notify นะครับนักเรียนเราก็จะต้องติดตั้งปลั๊กอินเช่นเดียวกันนะครับเมื่อติดตั้งมาแล้วนะครับดังวิธีการที่เราได้ทดลองติดตั้งปลั๊กอินไปก่อนๆหน้านี้แล้วนั่นเองเข้าไปที่ LINE Notify มีบล็อกแค่2อันเองนะครับส่วนแรกนะครับจำโทเค็นเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมนะครับให้นักเรียนนะครับลากบล็อกแรกก็คือเซตโทเค็นก่อนว่าโทเค็นที่เราได้คัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือโทเค็นอะไรจากนั้นนะครับนำบล็อกโปรแกรมแบบข้อความนะครับนำมาใส่นะครับในส่วนนี้นะครับ
นักเรียนได้

วางโทเค็นที่เราได้คัดลอกเมื่อกี้นะครับใส่ลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็คือการส่งข้อความส่งข้อความนะครับนักเรียนสามารถเลือกข้อความได้จากส่วนของเมนูที่เป็นลักษณะของบล็อกข้อความได้เลยครับเพียงแค่นี้นะครับตัวแอปพลิเคชันของโทรศัพท์ในรายโน้ติฟายของเรานะครับก็จะส่งข้อความขึ้นไปยังโทรศัพท์ของเราว่ามีข้อความดังที่นักเรียนได้กรอกลงไปนะครับทดลองทำดูนะครับนักเรียนก็จะพบว่ามีการส่งข้อความหาเรานะครับหากนักเรียนต้องการใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นการกดปุ่มในเรื่องของการกดปุ่มเมื่อกดปุ่มแล้วให้ส่งข้อความเราก็สามารถทำได้นะครับซึ่งนักเรียนก็ต้องใส่เงื่อนไขเพิ่มเติมครอบเข้าไปยังส่วนตรงนี้นะครับขอให้นักเรียนทดลองทำดูนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รับใบกิจกรรมนะครับที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองเขียนคำสั่งในรูปแบบ IoT นะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็ให้นักเรียนทั้งกลุ่มนะครับก็คือ4คนเนี่ยช่วยกันทำก็คือว่าเป็นการทดลองเขียนคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ IoT ก็คือให้ทำการส่งข้อมูลนะครับต่างๆผ่านไปยังโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับที่นักเรียนได้รับใบงานไปนะครับใบกิจกรรมก็จะเป็นเกี่ยวกับเราทดลองสถานการณ์ว่าเราจะดูเกี่ยวกับค่าไฟฟ้านะครับคำนวณหาค่าไฟฟ้าซึ่งเราก็จะได้รับความรู้เกี่ยวข้องกับการใช้สูตรคำนวณต่างๆด้วยนะครับการส่งข้อมูลต่างๆไปยังกราฟหรือไปยังเกตที่อยู่ในโทรศัพท์ของเรานะครับก็เรียกได้ว่ากิจกรรมนี้ครบเลยระหว่างในเรื่องของการคำนวณนะครับและการส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์เราแบบ IoT นะครับก็ขอให้แต่ละกลุ่มนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับนักเรียน

0: การที่ทุกกลุ่มได้ทำกิจกรรมที่ 3.1 ไปแล้วนะครับนักเรียนตอนนี้ก็พบว่าทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับเดี๋ยวครูก็ขอสักหนึ่งกลุ่มนะครับเป็นตัวแทนในการช่วยสรุปกิจกรรมที่เรียนรู้ในวันนี้นะครับกลุ่มไหนดีครับตรงนี้เลยใกล้ๆนะครับ
1: จากกิจกรรมนี้นะคะหนูสามารถเช็คค่าแสงและสามารถเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือได
0: ้ครับโอเคครับจากกิจกรรม IoT นะครับที่นักเรียนได้ลองเขียนชุดคำสั่งไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะพบว่าการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคำสั่ง input output นะครับเราก็สามารถส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันคิดไบต์ IoT ได้อย่างง่ายดายนะครับรวมไปถึงการส่งค่าข้อมูลนะครับไปยัง LINE นะครับแอปพลิเคชันที่นักเรียนทุกคนเนี่ยมีอยู่และใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับก็จะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราพัฒนาได้อย่างง่ายดายนะครับจากกิจกรรมตรงนี้เนี่ยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนำไปเป็นแนวทางในการคิดหรือพัฒนาโครงงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อช่วยให้เราเนี่ยสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ๆได้อย่างเรียกว่าทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นต่อไปนะครับนักเรียน
2: สำหรับแผนการเรียนรู้ที่3นี้นะคะจะเป็นการเชื่อมต่อคิดไบต์เข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตนะคะโดยการให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนโปรแกรมผ่านคิดไบต์เพื่อไปควบคุมการทำงานหรือว่าไปแสดงผลบนแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะคะหรือว่าควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อื่นๆส่วนเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์หรือว่าการกำหนดค่าต่างๆเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนที่หลากหลายนะคะในระหว่างการทำกิจกรรมหรือว่าระหว่างที่คุณครูสอนวิธีการติดตั้งเนี่ยก็ขอให้นักเรียนได้ทำไปพร้อมๆกันเพื่อที่นักเรียนจะสามารถที่ติดตั้งไปพร้อมๆกับ

ครูได้นะคะและสำหรับในช่วงท้ายกิจกรรมนะคะก็ให้คุณครูได้สอบถามนักเรียนว่าเขาสามารถที่จะประยุกต์เรื่องของคิดไบและ IoT นี้นะคะในงานด้านใดได้อีกเพื่อที่เขาจะได้แนวคิดนี้นี่นะคะสำหรับการทำกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ที่4ในครั้งต่อไปค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 食物不是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材，精心创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: Looks so อร่อยมากมากพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ย

0: ไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
1: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
0: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
4: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
5: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观四面或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
6: 好好看。
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยเดลิเชียสบ๊ายบาย
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ไข่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
1: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็อาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริง

0: ย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับ
1: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
0: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างอย่างเงี้ยนะครับ
1: ขึ้นของมันเองเลย
0: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีราเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
1: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
0: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ย มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแลกคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
1: ที่ร่ม
0: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
1: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
0: ความคิดผมแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
1: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันล่ะคะ
0: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตงที่รองลงมาเนี่ยแทรกๆอยู่ในบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซางหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับ
1: ค่ะ
0: ตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ่มไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
1: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
0: ยิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
1: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
0: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบียเนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนเนี้ยจำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่เป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียเนี่ยแหละมาทำให้มันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮ
1: ะ
0: มันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเออจริงๆมันก็สร้างได
1: ้ค่ะ
0: ในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันฮะเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
1: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
0: ฮะเป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลั ังนี้เนี่ยที่จะ

0: แตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
1: เลยอันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: พื้นก็เป็นไผ
0: ่ใช่ฮะ
1: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
0: จริงๆมันเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นเนี่ยจริงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
1: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะค่ะอาจารย
0: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางส่วนข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมากนะฮ
1: ะ
0: อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
1: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
0: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วสุดธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: คุณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวไอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับไอด้าเลยค่ะ
1: ดีค่ะคุณซิวตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิวค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิ่วทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่อันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ่ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกลือ
1: ก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลย
2: ใช่
1: อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะคุณซิ่ว
2: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
2: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่ Embassy อ่ะค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
2: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
2: เสื้อผ้าหรืออ็อกเซสซอรี่อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
2: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
2: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หด
2: ใช่ค
1: ่
2: ะก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซิ่วอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
2: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใยพวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไหมคะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
2: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: เราจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
2: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
2: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลัก ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดว่าเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
4: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้านักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแคปแคปคอนโทรลมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า charming sound เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้ไงเสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเออเขาก็ชอบมันเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมก็ด้วยนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้เล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอะในสุดก็ทำได้

0: ะอาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงานทุกวัน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตูดิโอฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตูดิโอโครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติเราได้รับแบบโจทย์มา

0: แล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันนี้เป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงก็โค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรูปแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณลุงทองหล่อฮะที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
0: คุณทำมากี่ปีแล้วคะ
2: ถ้าเราไม่พายก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
1: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุฬาปักเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพลีทสมูทและนุ่มนวล
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
1: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรงผลิต
0: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
1: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
0: ค่ะแล้วอย่างปลานี้คือเป็น
1: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงหน้าล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
0: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
1: ประมาณ 60% แล้วครับ
0: 60%
1: แล้วก็เหลือแค่เส้นนอน

ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดคอเรทเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมเขียนช็อกไว้สำหรับไปผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทางนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็มาก่อนครับเพราะว่าอย่างเรียกควายเสร็จก่อนก็มาก่อนอ
0: ย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
0: คลื่นซัดเข้าไปทางน
1: ี้
0: งั้นเราก็ไปทางนี้
1: เลยแล้วเดินเข้าไป
0: ข้างในอ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี้
1: ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
1: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาดเซนติเมตรนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

พูดจริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

านนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ลานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชยมังคาลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ามหันเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นอาจจะเป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณะโคดมทำพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินตมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณะโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับ
ไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอ็นเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินตมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขา

พอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินตมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินตมานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดิน

ทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามการเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจามานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัด

อย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวหรือเอาชนะนางจินตมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

สบายดีแปลว่าสวัสดีในภาษาลาวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการจะรู้จักคำว่าสวัสดีหรือสบายดีวันนี้ไม่เพียงพอแล้วค่ะเรามาเรียนรู้ภาษาลาวเพิ่มเติมกันดีกว่านะคะทุกๆวันค่ะนะคะเราก็จะมีคำศัพท์ค่ะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ค่ะในหมวดต่างๆนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เป็นหมวดหมู่นะคะทำให้คุณผู้ชมจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายขึ้นค่ะนอก

ก็จะเอาบทสนทนานั้นนะคะมาขยายค่ะขยายในระดับประโยคค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวได้ลึกยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมายถึงช็อกโกแลตนั่นเองค่ะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะไปต่อนะคะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อนะคะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานค่ะไปต่อนะคะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมายถึงผลไม้กระป๋องค่ะไปต่อนะคะน้ำก้อนน้ำก้อนคุณผู้ชมคะในภาษาไทยเราใช้คำว่าน้ำแข็งส่วนในภาษาลาวมองน้ำแข็งเป็นน้ำที่เป็นก้อนค่ะก็เลยเรียกว่าน้ำก้อนค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางเข้าไปเมืองลาวนะคะถ้าอยากได้น้ำแข็งอาจจะไม่ได้ค่ะต้องรอนานมากกว่าน้ำจะแข็งนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากได้น้ำก้อนอาจจะเร็วกว่าค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะคำสุดท้ายค่ะน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานในที่นี้หมายถึงน้ำอัดลมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมจะสั่งน้ำอัดลมก็ต้องบอกว่าน้ำหวานแต่อย่าลืมนะคะถ้าสั่งน้ำแข็งคงต้องรอนานค่ะต้องสั่งน้ำก้อนก็จะได้ทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมคะลองทบทวนกันสักหน่อยดีไหมคะว่าคำศัพท์ในหมวดหมู่อาหารของเราวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคำศัพท์ส่วนใหญ่นะคะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษค่ะแต่ภาษาลาวและภาษาไทยใช้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้คำศัพท์เหล่านี้ก็จะทำให้รู้ว่าคนลาวออกเสียงคำยืมภาษาอังกฤษอย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมสามารถออกเสียงไปพร้อมกันได้นะคะไปเลยนะคะคำแรกนะคะช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะหรือจะออกเสียงว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตในภาษาไทยของเรายังไงคนลาวก็น่าจะเข้าใจว่าหมายถึงช็อกโกแลตนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะกาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าในเมืองลาวของเรานะคะมีนะคะการผลิตกาเฟ่ค่ะที่มีคุณภาพดีพอสมควรและปัจจุบันนี้ก็มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปเมืองลาวนะคะไปถามหากาแฟอาจจะไม่ได้เรื่องค่ะต้องถามหากาเฟ่กาเฟ่หมายถึงกาแฟค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะคำนี้ต้องจำสักหน่อยนะคะเพราะแตกต่างจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยค่ะกะแลมกะแลมหมายถึงไอศกรีมค่ะไปต่อค่ะนมข้นหวานนมข้นหวานหมายถึงนมข้นหวานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องหมากไม้หมายถึงผลไม้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยู่ในกระป๋องก็ต้องเป็นหมากไม้กระป๋องหรือผลไม้กระป๋องนั่นเองค่ะไปต่อค่ะคำนี้คิดว่าคุณผู้ชมจำได้แล้วค่ะน้ำก้อนน้ำก้อนหมายถึงน้ำแข็งค่ะส่วนคำสุดท้ายนะคะน้ำหวานน้ำหวานหมายถึงน้ำอัดลมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะการรับประทานอาหารหรือเรื่องของอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะการเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี้ไว้ก็ไม่เสียหายค่ะสักวันหนึ่งคุณผู้ชมเดินทางไปเที่ยวลาวก็จะได้ใช้คำศัพท์เหล่านี้หรือถ้านะคะไม่ได้ใช้ก็อาจจะได้อ่านค่ะแต่การอ่านภาษาลาวนั้นก็ไม่ยากเกินไปนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมรู้จักการผสมคำการผสมอักษรก็จะสามารถทำให้คุณผู้ชมอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองได้ค่ะสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมอิทธิพลของคำยืมภาษาอังกฤษมีอิทธิพลกับทุกๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำยืมภาษาอังกฤษที่อยู่ในภาษาลาวจำนวนหนึ่งนะคะแต่การออกเสียงคำยืมเหล่านั้นค่ะแตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคำศัพท์นะคะในหมวดหมู่อาหารที่เป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะคะมาเรียนกันนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าภาษาลาวนะคะมีการเขียนสะกดคำยืมภาษาอังกฤษเหล่านี้ด้วยนะคะการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์ในรูปแบบใดค่ะคุณผู้ชมคะไปเลยนะคะคำแรกค่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะไม่มีเสียงชอช้างนะคะถ้าไปตามหาช้างที่ประเทศลาวคงไม่พบค่ะจะพบแต่ซ้างนะคะคุณผู้ชมซ้างค่ะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเสียงชอช้างในภาษาไทยไปเจอซ้างที่เมือง

ลาวค่ะเขียนแบบไหนคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากหัวนะคะพยัญชนะลาวทุกครั้งเริ่มจากหัวค่ะถ้าหัวอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมก็เริ่มจากการม้วนหัวก่อนนะคะเพราะฉะนั้นซอซางม้วนหัวเลยค่ะม้วนนะคะเขียนค่ะและเห็นหางไหมคะคุณผู้ชมเห็นหางซอซางไหมคะหางยาวค่ะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะคุณผู้ชมคะใส่ค่ะสระอแบบมีตัวสะกดค่ะสระอแบบมีตัวสะกดใช้ออโอค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือออโอค่ะอย่าสับสนว่าเป็นฮอนกฮูกนะคะนี่คือออโอหรืออ่างในภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตัวค่ะสะกดตรงตามมาตรานะคะเพราะฉะนั้นซอกเราก็สะกดด้วยแม่กกกอไก่ค่ะคุณผู้ชมคะไก่ในประเทศลาวมี2หัวค่ะไม่เชื่อหรือคะถ้าไม่เชื่อค่ะต้องดูพยัญชนะตัวนี้ค่ะไปเลยค่ะกอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่มี2หัวจริงๆค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมออกข้างนอกนะคะลงมาข้างล่างอีกทีนึงถ้าเขียนแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้ว่าซอกค่ะคุณผู้ชมซึ่งไม่ใช่เสียงสั้นแบบที่ลาวต้องการนะคะคนลาวต้องการออกเสียงสั้นค่ะใส่เครื่องหมายนะคะไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะไม่กันหันขึ้นค่ะเวลาการจําจําว่าไม่กันหันขึ้นคุณผู้ชมคะไม่กันคือรูปนี้ค่ะไปเลยนะคะไม่หันอากาศในประเทศไทยนั่นเองค่ะทําให้เสียงสั้นลงค่ะคุณผู้ชมใส่ไว้ตรงตําแหน่งไหนคะใส่ไว้ตรงตําแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นคํานี้เราก็ต้องออกเสียงสั้นว่าเป็นซอกค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสระโอค่ะเหมือนหัวจากด้านล่างนะคะขึ้นไปนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะกอไก่มี2หัวค่ะไปเลยนะคะด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนนะคะเราก็จะได้คำว่ากูค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าแรดค่ะคุณผู้ชมไปเลยค่ะสระแอค่ะเหมือนกันเลยนะคะเริ่มต้นค่ะสระแอนะคะจากด้านล่างค่ะลอลิงค่ะคุณผู้ชมคะลอลิงค่ะเขียนแบบนี้นะคะไปต่อเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดค่ะสะกดด้วยดอเด็กน้อยเพราะเป็นแม่กดดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะอย่าสับสนนะคะไม่ใช่ถอถุงค่ะแต่เป็นดอเด็กน้อยเขียนเริ่มต้นจากหัวที่อยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างคือระดับเดียวกับบรรทัดเลยค่ะเริ่มเลยนะคะดอเด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนหัวขึ้นไปค่ะถ้าแค่นี้คุณผู้ชมก็จะอ่านได้แค่ว่าแรดค่ะคุณผู้ชมถ้าต้องการเสียงสั้นจําได้ไหมคะอะไรเอ่ยทําให้เป็นเสียงสั้นไม่กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม่กันค่ะในพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านเสียงสั้นว่าเป็นแรดค่ะคุณผู้ชมคํานี้นะคะเราก็อ่านว่าซอกโกแรดอ่านถูกก็คงจะได้รับประทานกันแล้วล่ะค่ะไปเลยนะคะกาเฟ่กาเฟ่ภาษาทักเสียงสระแอแต่ภาษาลาวออกเสียงสระเอค่ะคุณผู้ชมจำกอไก่ได้ไหมคะมีกี่หัวคะไก่มี2หัวค่ะหัวอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะไปเลยนะคะกอไก่ค่ะม้วนหัวขึ้นไปข้างบนค่ะลงมาข้างล่างคุณผู้ชมคะสระอาภาษาลาวมีหัวค่ะสระอาภาษาลาวมีหัวในเมื่อนะคะเขามีรูปหัวสระอาเราก็เอาสระอาไว้เลยค่ะนะคะม้วนหัวค่ะนะคะทําให้รู้ว่าอันไหนคือสระอาไทยอันไหนคือสระอาลาวคําว่าเฟค่ะคุณผู้ชมคะง่ายๆค่ะสระเอค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปนะคะตัวนี้ค่ะนะคะฟอไฟฟอไฟหรือฟอฟันในภาษาไทยนั่นเองนะคะไปเลยค่ะหัวจากด้านบนนะคะขึ้นไปด้านล่างค่ะแล้วก็หางยาวค่ะเราก็จะได้รับประทานหรือดื่มกาเฟลาวกันแล้วค่ะไปต่อค่ะกระแลมกระแลมนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะกอไก่นะคะกอไก่สระอาค่ะเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมจําได้เราใช่ไหมคะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันค่ะการออกเสียงสั้นต้องใส่ไม่กันด้วยเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะนะคะลอลิงค่ะลอลิงสะกดด้วยมอแมวคุณผู้ชมคะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะมอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเขียนจากด้านล่างเลยค่ะนะคะม้วนขึ้นไปด้านบนค่ะคุณผู้ชมกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสิ่งที่อย่าลืมคือนะคะไม่กันหันขึ้นค่ะไม่กันหันขึ้นทําเป็นเสียงสั้นนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่ากระแลมวันนี้เราก็จะมีความสุขกับการสั่งกระแลมหรือไอศกรีมในภาคภาษาลาวกันแล้วค่ะไปต่อนะคะนุ่มคุ้นหวานนุ่มคุ้นหวานคุณผู้ชมคะสระโอ

ในภาษาไทยเมื่อมีตัวสะกดเราจะไม่พบรูปสระค่ะเมื่อเราไม่พบรูปสระเราก็จะใช้แค่นอหนูกับมอม้าจะกลายเป็นคำว่านมนะคะแต่ภาษาลาวอ่านไม่ได้ค่ะอ่านคำนี้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะภาษาลาวต้องมีไม่โก๋งค่ะคุณผู้ชมคะไม่โก๋งค่ะทำให้กลายเป็นสระโอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะไม่โก๋งจำค่ะจำว่าไม่โก๋งหัวลงค่ะไม่โก๋งหัวลงนะคะคุณผู้ชมก็จะเริ่มจากคำนี้นะคะนอหนกค่ะคุณผู้ชมคะนอหนกหัวอยู่ด้านบนนะคะนอหนกหัวอยู่ด้านบนเริ่มหมุนนะคะหมุนหัวไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะม้วนค่ะจากด้านบนลงมาด้านล่างค่ะยกมานิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนอีกครั้งนึงค่ะสะกดด้วยม่อแมวค่ะคุณผู้ชมคะม่อแมวค่ะหัวอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างค่ะหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มหมุนหรือม้วนจากด้านล่างค่ะขึ้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะสระโอค่ะเพราะคนลาวอ่านไม่ได้ถ้าไม่มีสระโอค่ะคำนี้ถึงจะอ่านได้ว่านมค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะคนไทยใช้ว่าข้นคือมีลักษณะข้นนะคะแต่คนลาวมองว่าเป็นคุ้นค่ะคุ้นหรือขุ่นค่ะนมนั้นไม่ใสค่ะคุณผู้ชมคะเพราะมีลักษณะนะคะขุ่นค่ะหรือมีตะกอนคนลาวจึงเรียกนะคะนมข้นหวานว่านมขุ่นหวานคุณผู้ชมคะสะกดด้วยขอไข่ค่ะไปเลยค่ะหัวโตสักหน่อยหนึ่งนะคะลากหางลงมาข้างล่างค่ะไม่ต้องยาวนะคะใส่ด้วยนอนุกค่ะหัวอยู่ด้านบนนะคะสระอุด้านล่างค่ะและรูปวรรณยุกต์โทค่ะคุณค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวก็มีการออกเสียงอักษรนำเหมือนกันนะคะหอนำบอในภาษาลาวก็มีค่ะหอฮานค่ะคุณผู้ชมคะเพยัญชนะตัวนี้เป็นหอฮานค่ะเขียนแบบไหนคะอยากเห็นหานลาวแล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะเขียนจากด้านบนใช่ไหมคะลงมาด้านล่างค่ะม้วนหางหัวนิดนึงนะคะตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้วอวี่ค่ะวอวี่หรือวอแหวนอย่าสับสนว่าเป็นออ่างนะคะวี่ค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะใส่สระอาค่ะใส่สระอาลงมาแล้วนะคะจบด้วยนอนกค่ะคุณผู้ชมเขียนเองได้หรือยังคะนอนกหัวอยู่ด้านบนค่ะเราก็จะได้คำว่านุ่มคุ้นหวานนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหมากไม้กระป๋องหมากไม้กระป๋องคุณผู้ชมเห็นหอนำบอไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้นะคะคำว่าหมากค่ะเป็นหอนำมอค่ะคุณผู้ชมคะหอนำมอในภาษาลาวอาจจะเขียนต่อกันก็ได้นะคะเขียนหอฮานต่อกับมอแมวก็ได้ค่ะเขียนได้2แบบค่ะหรือคุณผู้ชมจะแยกหอฮานและมอแมวออกมาก็ได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะหอฮานค่ะข้างบนค่ะนะคะแล้วก็มอแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะสระอาอย่าลืมหัวค่ะกอไก่มี2หัวนะคะเราก็จะได้คำว่ามากค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปค่ะไม้ค่ะคุณผู้ชมคะออกเสียงไม้เสียงสั้นนะคะไม้ไม้ค่ะไม้ไม้หรือสระไอไม้มาลายนั่นเองค่ะไปเลยค่ะม้วนค่ะคะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนค่ะมอแมวค่ะและก็รูปวรรณยุกต์โทนะคะส่วนคำว่ากระป๋องค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวนะคะไม่มีเสียงรอเรือค่ะไม่มีเสียงรอเรือเป็นคำควบกล้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะออกเสียงคำควบกล้ำในภาษาไทยเราต้องตัดออกค่ะตัดออกเพราะฉะนั้นจะเหลือแค่คำว่ากะค่ะคุณผู้ชมไปเลยนะคะกอไก่ค่ะสระอะค่ะป๋องค่ะคุณผู้ชมคะป๋อป๋าค่ะคุณผู้ชมคะอ้อโอค่ะนะคะงองัวหางยาวจำได้แล้วนะคะจำได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะใส่รูปวรรณยุกต์จัตวาค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยนะคะไปเลยค่ะเราก็จะได้คำว่ากะบ๋องค่ะไปต่อค่ะนำก้อนค่ะคุณผู้ชมคะนำก้อนออกเสียงสั้นนะคะเขียนสระอำค่ะไปเลยค่ะนอนกค่ะนะคะสระอาค่ะนะคะสระอข้างบนแสรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าก้อนไม่แตกต่างกับภาษาไทยนะคะไปเลยค่ะกอไก่นะคะสองหัวนะคะหัวอยู่ด้านนอกค่ะอย่าลืมค่ะนะคะอโอค่ะนะคะแล้วก็นอนกปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทเราก็จะได้น้ำก้อนหรือน้ำแข็งค่ะส่วนคำว่าน้ำหวานนะคะคุณผู้ชมคะน้ำหวานค่ะคือน้ำอัดลมเราได้คำว่าน้ำแล้วใช่ไหมคะเหลือแต่คำว่าหวานค่ะแต่คุณผู้ชมเรียนรู้ไปแล้วนะคะหอนำบอค่ะคุณผู้ชมคะหอฮานค่ะวอวีค่ะสระอามีหัวนะคะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะน้ำก็ได้ไปแล้วนะคะหวานก็ได้ไปแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปหาน้ำอัดลมหรือน้ำหวานรับประทานกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ

0: านนี้ค่อยล้มกับมูว่าจะพากันไปย่างเลาะลิ้นและก็ซอกหาอย่างกินที่ห้านอาหารแคมป์ของจะวางบ่จะได้ไปน้ำกัน
1: ก็ดีคือกันเนาะข่อยก็บ่ได้ไปเลาะแถวนั่นดนแล้วไดแล้วเจ้าจะพากันไปจักโมง
0: ก็จะไปพบกันอยู่แถวแถวน้ำพุประมาณ6โมงแลง
1: เจ้าเอารถจักไปวะ
0: แม่ละมีหยังบ่หรือเจ้าอยากให้ข่อยไปฮับบ่ล่ะ
1: โอ้ยข่อยพร้อมสิเว้าแนวนั้นแหละเจ้าก็ฮู้ใจกันเนาะสมกับเป็นหมู่ฮักหมู่แพงกันมาดน
0: เจ้ามากินกาแฟบ่อยู่แถวนั้นมีห้านกาแฟหลายห้านที่เป็นตานางแต่ละห้านก็มีการตกแต่งห้านเป็นตะฮักเจ้าต้องไปเบิ่งเอง
1: ได้ได้เรื่องกาแฟหั่นข่อยก็กินได้อยู่แต่ว่ามักใส่นมข้นหวานพร้อม
0: ห้านเขาก็มีทุกอย่างไว้บริการแขกนอกนี้ยังมีช็อกโกแลตน้ำอีก
1: แล้วมีกระแลมน้ำบอ
0: มีแท
1: ้ดีดีเออแต่ว่าข่อยต้องไปซื้อเครื่องก่อนเด้อเอาเป็นว่าเจ้าไปหาข่อยอยู่เฮือนเนาะตอน5โมงไปบ่ล่ะ
0: ได้ข่อยจะโทรบอกเจ้าก่อนสิออกจากเฮือนเด
1: ้
0: อ
1: ได้เลย
0: สมพรสมพรข่อยลืมข่อยว่าจะถามเจ้าว่ามื้อที่ข่อยไปยามเจ้าอยู่เฮือนเจ้าเอามากไม้กระป๋องมาต้อนข่อยข่อยว่าแซ่บๆอยากฮู้ว่าเจ้าซื้อมาแต่ไส
1: แม่ข่อยเราซื้อมาแต่ไทยเราขามไปหนองคายแล้วก็ซื้อมาไว้ย้อนว่าพอกับน้องข่อยเรามักกิน
0: ข่อยฝากเจ้าซื้อมาแด่ได้บ่ถ้าว่ามื้อหน้าเจ้าขามไปฟังหนองคายอีก
1: ได้แท้ว่าแต่เจ้ามักหมากไม่อย่างล่ะ
0: ข่อยมากหมากลิ้นจี่ย้อนบ้านเฮาหากินยากเนาะ
1: แม่นล่ะส่วนหลายเฮาก็มากินน้ำหวานหลายกว่าน้ำหมากไม่พร้อมย้อนว่าหมากไม่กระป๋องมันหากินยากนี่แหละ
0: น้ำหวานค่อยก็มากินได้มันซื่นใจยามเฮ็ดเวียกไม่เมื่อยและถ้าใส่น้ำก้อนพร้อมแล้วเย็นซุ่มคอดีแท้
1: ๆโอ้ยว้าวอยู่นี่จนข่อยคิดอยากแล้วได้ฮะน่ะ
0: ข่อยก็คิดอยากคือกันคันสั้นเฮาไปซอกซื้อเมืองเฮือนกันดีกว่า
1: เออๆไปไป
2: คุณผู้ชมคะบทสนทนาข้างต้นนะคะฟังแล้วรู้เรื่องไหมคะอาจจะรู้เรื่องบ้างนะคะหรืออาจจะไม่เข้าใจบ้างค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะอาจจะไม่มีคำศัพท์เพียงพอค่ะเป็นธรรมดาค่ะเราไม่สามารถจะมีคำศัพท์ภาษาลาวได้ครอบคลุมหรือเพียงพอนะคะแต่ถ้าเราเรียนรู้วรรณนิตมันก็จะเพิ่มคำศัพท์ให้เรานะคะมีคำศัพท์ภาษาลาวมากขึ้นและเราก็จะใช้ได้และเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครนะคะยังฟังบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ถนัดหรือไม่มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนะคะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะเราจะเอาประโยคข้างต้นค่ะในบทสนทนานะคะมาขยายค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันและรู้จักสำนวนภาษาลาวว่าหมายถึงอะไรนะคะคุณผู้ชมคะไปกันเลยนะคะประโยคแรกคุณผู้ชมฟังทันไหมคะสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดนมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนะคะคำว่าหมูหักค่ะหมูหักแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะหมูแปลว่าเพื่อนค่ะหักก็หมายถึงรักนี่แหละค่ะหมูหักจึงแปลว่าเพื่อนสนิทค่ะคุณผู้ชมคะหมูหักหมูแพงเป็นสำนวนนะคะหมูหักหมูแพงหมายถึงแพงแปลว่าหวงค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นหมูหักหมูแพงเพื่อนสนิทที่รักใคร่สนิทสนมกันมากนั่นเองค่ะส่วนอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าดุนดุนแปลว่านานค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสมกับเป็นหมูหักหมูแพงกันมาดุนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานนั่นเองนะคะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะคุณผู้ชมคะคำว่าต้องได้ค่ะคุณผู้ชมคะต้องได้นี่หมายถึงต้องค่ะจะใช้คำว่าได้รวมกันมาก็ยังมีความหมายว่าต้องเหมือนเดิมนะคะ แต่คำนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องทราบนะคะคำว่าเคืองค่ะคุณผู้ชมคะเคืองหมายถึงสินค้านะคะหรือของนั่นเองนะคะคำว่าเคืองมีความหมายได้หลากหลายมากเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าบริบทนั้นคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแต่ในบทสนทนาข้างต้นนะคะพูดถึงสิ่งของหรือสินค้านั่นเองเพราะฉะนั้นเคืองในบริบทนี้จึงหมายถึงสิ่งของหรือสินค้าค่ะแต่คำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมคะเด้อคำนี้พบได้ทั่วไปและเราจะได้ยินคนลาวพูดโดยทั่วไปค่ะแปลว่านะค่ะคุณผู้ชมคะอยากขอร้องหรืออ้อนวอนนะคะคุณผู้ชมต้องใช้คำลงท้ายค่ะและคำลงท้ายต้องลากยาวนะคะเพื่อแสดงการอ้อนวอนสักนิดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแปลว่าฉันต้องไปซื้อสิ่งของหรือของก่อนนะคะคุณผู้ชมคะไปต่อนะคะแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อสินค้าเหล่านี้นะคะมาจากประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้นะคะคำว่าลาวนะคะหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงค่ะลาวหมายถึงบุรุษที่3ที่เราพูดถึงนะคะถ้าเราจะมาแปลในบริบทนี้นะคะจะแปลว่าเขาก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะแต่เพื่อความสุภาพเราก็จะแปลว่าท่านค่ะคุณผู้ชมคะท่านนะคะคำว่าแต่ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากค่ะแต่ภาษาลาวแปลว่าจากนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้แม่ค่อยลาวซื้อมาแต่ไทยจึงแปลว่าแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะไปเลยนะคะสำนวนนี้ค่ะมันซื้นใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆมันซื้นใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าซื้นใจนะคะซื้นใจหมายถึงชื่นใจค่ะส่วนคำว่าย่ามนะคะคุณผู้ชมย่ามค่ะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะถ้าใครที่อยู่ภาคกลางอาจจะออกเสียงนี้ไม่ได้แต่ถ้าใครนะคะที่พูดภาษาถิ่นค่ะภาษาไทยถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือนะคะก็จะสามารถออกเสียงยอยุงพยัญชนะตัวนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงว่าย้ำค่ะย้ำหมายถึงตอนนะคะหรือหมายถึงช่วงหรือเป็นการพูดถึงเวลานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าเฮ็ดหมายถึงทำค่ะเฮ็ดหมายถึงทำนะคะคำว่าเวียกค่ะคุณผู้ชมคะเวียกคำนี้นะคะฟังได้ทั่วไปเลยค่ะเพราะคนลาวพูดกันบ่อยมากเลยค่ะเวียกหมายถึงงานค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะมันซึนใจย่ามเฮ็ดเวียกเมื่อยหมายถึงมันชื่นใจตอนที่ทำงานเหนื่อยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนรู้นะคะสำนวนภาษาลาวนะคะและสำนวนการพูดแบบลาวนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจค่ะบริบททางสังคมของคนลาวด้วยนะคะจากคำศัพท์ที่เราเรียนรู้ค่ะคุณผู้ชมคะภาษาไม่ได้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างเดียวนะคะภาษายังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดด้วยค่ะความคิดนะคะสามารถทำให้เราเข้าใจได้ว่าคนในสังคมแต่ละสังคมคิดอย่างไรผ่านรูปแบบการเรียนรู้ภาษาและสำนวนค่ะช่วงนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะทบทวนนะคะประโยคภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะอย่ากังวลเรื่องการออกเสียงถูกหรือผิดนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจเริ่มนะคะฝึกออกเสียงภาษาลาวแค่นี้เราก็จะนะคะเข้าใจประเทศลาวหรือภาษาลาวมากขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันไหมคะประโยคแรกเลยค่ะสมกับเป็นมูหักมูแพงกันมาดนสมกับเป็นมูหักมูแพงกันมาดนหมายถึงสมกับที่เป็นเพื่อนสนิทกันมานานค่ะไปต่อค่ะแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อแต่ว่าค่อยต้องได้ไปซื้อเครื่องก่อนเด้อหมายถึงแต่ว่าฉันต้องไปซื้อของก่อนนะไปต่อค่ะแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยแม่ค่อยล้าวซื้อมาแต่ไทยหมายถึงแม่ฉันท่านซื้อมาจากประเทศไทยค่ะประโยคสุดท้ายสำหรับตอนนี้นะคะมันซื้นใจย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆมันซื้นย่ามเห็ดเวียกเมื่อยๆหมายถึงมันชื่นใจตอนที่เราทำงานเหนื่อยๆนะคะคุณผู้ชม
3: แขวงจำปาสักมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศไทยและกัมพูชาตำแหน่งที่ชายแดนทั้ง3ประเทศบรรจบกันเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตสภาพพื้นที่ประกอบด้วยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงและแม่น้ำเซโดนบริเวณตอนกลางมีแนวเทือกเขาสูงทางทิศเหนือและทิศตะวันออกและติดต่อกับที่ราบสูงบริเวณทางทิศตะวันออก

ออกซึ่งมีความสูงประมาณ 1,500 ถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ราบสูงแห่งนี้มีชื่อเสียงมากในประเทศลาวเพราะมีพื้นที่ขนาดใหญ่แขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณเนื่องจากเป็นพื้นที่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณและเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจำปาสักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างแขวงจำปาสักจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมหลงเหลืออยู่มากมายถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศลาวโดยเฉพาะมรดกโลกปราสาทหินวัดภูนอกจากนี้แขวงจำปาสักยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากเช่นน้ำตกคอนพะเพงน้ำตกหลีผีน้ำตกผาส้วมเป็นต้นเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลครับและนี่คือรายการวิถีอาเซียนครับพูดถึงอาณาเขตชายแดนไทยพม่าเนี่ยที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งนะครับมีเศรษฐกิจคึกคักมากแล้วก็ผู้คนหมุนเวียนกันทั้งวันก็คือที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีเขตอยู่ติดกับเมียวดีของพม่านั่นเองนะฮะเศรษฐกิจที่นี่จะเป็นยังไงบ้างเบื้องหลังความคึกคักขนาดนี้มาจากไหนและทิศทางในอนาคตจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับเอาละครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับเราจะมาคุยกับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: แม่สอดมีความสำคัญยังไงมันถึงได้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คึกคักขนาดนี้ครับ
1: โอ้เรื่องนี้มันยาวนะครับเอาแบบสั้นๆนะครับใน1ศตวรรษกว่าๆเนี่ยแม่สอดกลายเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างย่างกุ้งของพม่ากับกรุงเทพนะครับตอนที่อังกฤษได้ยึดครองย่างกุ้งหรือว่าพม่าเป็นอาณานิคมนะครับอังกฤษมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่เราเรียกว่าโทรเลขนะครับโทรเลขเนี่ยทำ

0: ให้โลกทั้งใบเนี่ยเชื่อมโยงกันได้เร็วมากที่เราเรียกว่าแต่ละแก๊ปนะครับในโลกโบราณแต่เดี๋ยวนี้ยุคโทรเลขได้สับสนไปแล้วนะครับโทรเลขเนี่ยมันจะต้องวางสายนะครับดังนั้นอังกฤษจึงวางสายจากย่างกุ้งมาผ่านแม่สอดแล้วเข้ามากรุงเทพ
1: เป็นทางผ่าน
0: ใช่ในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยการที่จะเดินทางผ่านตรงจังหวัดตากแม่สอดนะครับไปย่างกุ้งเนี่ยมันลำบากมากๆ
1: คร
0: ับ เพราะว่ามันเต็มไปด้วยภูเขาแต่การที่โทรเลขเชื่อมผ่านตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดว่าตรงจุดแม่สอดเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางของการตัดเข้าไปยังย่างกุ้งหรือว่าใจกลางประเทศของพม่าได้เร็วที่สุดเลยนะครับตรงจุดนี้ก็ทำให้แม่สอดกลายเป็นจุดของการขนถ่ายสินค้านะครับระหว่างไทยกับพม่าตลอดมานะครับและในที่สุดนะครับเมื่อประเทศพม่าต้องการสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้นแม่สอดก็ได้ทำหน้าที่นี้นะครับคือเป็นด่านขายสินค้าแบบชายแดนนะครับเพราะว่าประเทศพม่าได้ปิดประเทศซึ่งก็ทำให้แม่สอดเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเราลองคิดถึงนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราคิดถึงระบบโลจิสติกหรือว่าระบบเส้นทางคมนาคมทางบก
1: นะครับ
0: ที่มีการลากเส้นนะครับ East West Corridor North South Corridor เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกนะครับเส้นแม่สอดคือจุดผ่านสำคัญเลยโดยที่เขาจะลากเส้นนะครับจากที่ดานังภาคกลางของเวียดนามเนี่ยลากตัดมายังประเทศลาวแล้วก็ตัดเข้าที่มุกดาหารจากมุกดาหารนะครับตัดเข้ามายังประมาณขอนแก่นนะครับจากขอนแก่นตัดเข้าพิษณุโลกพิษณุโลกตัดเข้าที่ตากแม่สอดแล้วก็พุ่งไปจนกระทั่งถึงย่างกุ้งเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออยากทะลุไปยังอินเดียด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: ผม
1: แล้วหยุดซะก่อน
0: ยังครับตอนนี้พัฒนาการของเส้นทางตรงนี้ก็คือจะพยายามหาทางต่อไปยังอินเดียให้ได้
1: ซึ่งผ่านทางพม่าไป
0: ผ่านต้องผ่านพม่าครับแต่ตอนนี้เป้าหมายในเชิงของอาเซียนก็บอกว่าเราจะเชื่อมโยงจากเวียดนามจนกระทั่งถึงพม่าให้ได
1: ้
0: นะครับมันเป็นความฝันว่าทำอย่างไรที่จะสามารถขับรถเช้านี้ที่ดานังนะครับและไปจบที่แม่ที่ย่างกุ้งภายในวันเดียวให้ได้
1: ในวันเดย์ทริปได้
0: ใช่ไม่ต้องบินอีกต่อไป
1: ครับทีนี้ในยุคแรกเริ่มเนี่ยพอผ่านพ้นยุคการจัดตั้งเสาโทรเลขสายโทรเลขไปนะครับชายแดนการค้าเนี่ยเขาค้าขายอะไรกันที่แม่สอดยุคแรกเริ่มเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี
0: ้ในช่วงที่เป็นแม่สอดกับเมียวดีเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาใช่ไหมครับเวลากลุ่มคนที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยสินค้าที่เขาต้องการก็คือพวกเกลือพวกอาหารจากคนเมืองนะครับส่วนคนที่อยู่ในหุบเขาอะไรก็จะมีสินค้าที่เราเรียกว่าของป่า
1: ของพื้นเมืองทั้งหลาย
0: ของป่าเนี่ยเอามาขายก็เป็นการแลกเปลี่ยนในโลกยุคโบราณแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าวิธีการค้าขายของเขาเนี่ยความต้องการสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรมนี่มันมีมากขึ้นเพราะชีวิตคนเติบโตเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับการค้าตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นจุดที่ว่าแม่สอดเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นที่สนับสนุนเขาเรียกว่าความต้องการบริโภคสินค้าของพม่าเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยเมื่อเราเปรียบเทียบนะจากจุดแม่สายลงมาที่แม่สอดจนกระทั่งถึงระนองนะยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของแม่สอดคือการที่ทะลุทะลวงใจกลางของพม่านะครับถ้าเราเดินทางจากแม่สายเนี่ยเราโอ้โหต้องผ่านเทือกเขาเยอะมากการขนถ่ายสินค้านี่มันเป็นไปได้อย่างลำบากนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเทือกเขาแต่ตอนนี้กรณีของแม่สอดนะครับวิธีการของเขาก็คือสร้างถนนเมื่อก่อนที่ใครจะเข้าแม่สอดเนี่ยรถลาจะต้องไต่เนินเขาที่สูงมากแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าทำปรับระดับให้รถ10ล้อเนี่ยวิ่งได้เร็วที่สุด
1: เพื่อขนถ่ายสินค้า
0: ใช่แล้วความฝันของคนแม่สอดนะครับความฝันของการขายสินค้าคือทำอย่างไรที่จะทำให้ถนนเนี่ยเรียบที่สุดคือเจาะอุโมงค์กันเลยนะครับไม่อยากปีนภูเขาอีกแล้วแบบเหมือนที่เวลาเราไปเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะถนนนี่เวลาเจอภูเขาแล้วทะลุกันเลย
1: ได้เลยไม่ต้องทำลายเขาด้วยนะฮะทะลุลอดไปเลย
0: แล้วจากแม่สอดนี่เวลาจะไปเมียวดีแล้วข้ามไปยังหงสาวดีและย่างกุ้งนั้นจะต้องผ่านเขาที่สูงชันนะครับเมื่อก่อนนี้รถจะต้องไต่กันขึ้นไปนะครับวันนี้ให้ทางฝั่งเมวดีหรือว่าแม่สอดวิ่งได้ทางเดียว
1: ครับ
0: อีกวันหนึ่งปิดทางนี้แล้วให้ฝั่งทางหงสาวดีหรือว่าย่างกุ้งข้ามมา
1: คือวันเวกันเป็นวันๆเลย
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้เขาทำถนนใหม่ละเป็นถนน2เลนนะครับเลยไม่ต้องผ่านเขาแบบเดิมอีกต่อไปพูดง่ายว่าตอนนี้จุดยุทธศาสตร์ของเส้น East West Corridor นะครับระเบียงตะวันออกตะวันตกเนี่ย ได้ทำลายพรมแดนตามธรรมชาตินะครับทำให้การเดินทางเข้าถึงกันเนี่ยอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับแม่สอดจึงกลายเป็นเขาเรียกว่าหัวใจสำคัญของการค้าระหว่างไทยกับพม่าในปัจจุบันเลย
1: นั่นหมายความว่าประเภทสินค้าทุกวันนี้ก็เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักไม่ใช่เป็นของป่าเหมือนสมัยก่อนแล้ว
0: ของป่าก็มีน้อยลงนะครับแต่สินค้าอย่างเช่นปริมาณถ้าเราพูดถึงปริมาณของสินค้านะสินค้าที่เข้าไปยังพม่าผ่านด่านแม่สอดเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะอย่างเช่นเครื่องดื่
1: ม
0: เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
1: ก็เหมือนทางชายแดนระนอง
0: ครับแต่ตอนนี้เข้าไปยังใจกลางประเทศที่ขยายออกไป
1: เป็นเซ็นเตอร์พม่าเลย
0: ใช่ครับ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล
1: ์
0: ก็พวกน้ำอัดลมประเภทต่างๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณลองคิดถึงนะปริมาณเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้านที่มีแอลกอฮอล์ประมาณ 5,000 6,000 ล้าน
1: นะครับใส่ตรงนี้นิดนึงแสดงว่าเขาไม่มีบริษัททำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนบ้านเราเหรอครับที่
0: มีครับแต่เวลาคนมีเงินมีทองเนี่ยในเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงของพม่าในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับคนมีเงินมีทองก็ต้องการที่จะบริโภคมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะก็ยังมีเขาเรียกว่าเครื่องโทรทัศน์อย่างเงี้ยนะครับนำเข้ากันไปเลยนะครับ
1: ของอิมพอร์ตทั้งหลายนะฮะ
0: แม้แต่น้ำตาลทรายนะครับตอนนี้น้ำตาลทรายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งในแค่ร้อยล้านกว่าบาทนะครับแต่ยอดมันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเกือบถึง3,000 ล้านอ่ะ
1: 3,000 ล้าน
0: น้ำตาลทรายนั่นหมายความว่าพอมีเงินมีทองก็บริโภคความหวานมากยิ่งขึ้นแต่อีกประเทศหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือจีนเน
1: ี่ยทำไมครับ
0: เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าลงมาจากภาคเหนือประเทศพม่าติดจีนเนี่ย 2,000 กิโลนะครับแล้วจากยูนานเข้ามาเนี่ยจีนตีตลาดสินค้าในพม่าก็เยอะมากเลยตอนนี้สินค้าที่เข้าไปปะทะกันเหมือนปะทะกันในพม่านะครับก็คือสินค้าจีนกับสินค้าของประเทศไทย
1: แล้วจะมาแย่งกลุ่มเป้าหมายกันเองไหมครับ
0: อย่างเช่นสินค้าของประเทศไทยคนก็จะบอกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าสินค้าจีนแต่ที่จริงแล้วจีนเขาก็มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแต่จีนจะส่งคุณภาพไปตามระดับของราคาของประเทศที่ซื้อได้นะครับอันนี้จะบอกว่าสินค้าจีนไม่มีคุณภาพ
1: ของดีเขาก็เยอะ
0: มากตีตลาดโลกด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคิดถึงมูลค่าทางการค้าเราก็จะพบว่าถ้าตีว่าถึงตอนนี้บุตรไทยกับพม่าค้าขายกันปีละ100,000 ล้านบาทเราตัดเรื่องก๊าซธรรมชาติออกนะครับเพราะว่าก๊าซธรรมชาตินี้ซื้อเราจ่ายให้พม่าในประมาณ110,000 ล้านบาทต่อปี100,000 ล้านบาทที่เราขายซื้อขายกับพม่าเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นคนขายนะครับในขณะที่พม่าส่งให้เรานี่ประมาณ 2-3,000 ล้านบาทเอง
1: เ
0: ราขายไป100,000 ล้านบาทผ่านช่องทางด้านแม่สอดเนี่ย 70%
1: โอ้
0: 70,000 ล้านบาทอยู่ที่เนี่ย
1: เกือบทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: แปลว่าระนองกับที่แม่สายนี่เหลืออีกแค่ 30% เท่านั้นเอง
0: ใช่ครับอย่างเช่นกรณีของระนองเนี่ยเราจะเห็นทิศทางของมูลค่าในการค้าเนี่ยลดลงเล็กน้
1: อ
0: ยซึ่งกำลังเป็นตัวชี้ว่าตรงด่านแม่สอดเนี่ยอาจถนนหนทางที่ดีขึ้นและการเข้าสู่ใจกลางประเทศของพม่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยทำให้ด่านแม่สอดกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับพม่า
1: ด้วยเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ที่ว่าแม่สอดจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ที่กลายเป็นเขตปกครองพิเศษในอนาคตได
0: ้แล้วตอนนี้รัฐบาลไทยต้องการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษก็คือต้องการสร้างแบบเขตที่มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งนะครับประเทศไทยวางแผนไว้ถึง10จังหวัดด้วยกันนะครับเป็น10จังหวัดชายแดนเช่นที่แม่สอดจังหวัดตากที่เชียงแสนของเชียงรายจังหวัดที่อยู่ชายแดนทั้งหมด
1: ทั้งหลาย
0: ทั้ง4ประเทศเลยนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยก็คือทำให้เหมือนแบบที่จังหวัดระยองอ่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมใช่แล้วแต่รวมทั้งการที่ให้คนแรงงานที่เข้ามานะครับจากฝั่งพม่าอาจจะไม่ต้องมีประเด็นทางด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติให้มีการออกกฎหมายได้อย่างชัดเจนอะไรเงี้ยในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1: เข้ามาอยู่ทำงานได้ที่นี่เท่านั้นนะ
0: อะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมให้การประเด็นการผิดกฎหมายประเด็นปัญหาทางกฎหมายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงและสามารถบริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษได
1: ้ย้ำว่าเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรนะฮะ
0: ในนี้ก็เขตเศรษฐกิจพิเศษเขาจะสามารถออกนโยบายออกกฎหมายอะไรของตนเองได้รวมทั้งให้สิทธิพิเศษทางการค้ากับบริษัทที่มาลงทุนนะครับ แต่ถ้าเปรียบเทียบไปเนี่ยในกรณีถ้า

0: เรามองเปรียบเทียบให้กว้างนะครับการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษเดิมทีเนี่ยต้องเรามุ่งหวังที่จะสร้างเขตการปกครองแบบพิเศษที่จะรวมถึงชุมชนที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับมันเหมือนที่เมืองเซินเจิ้นนะครับ
1: ที่จีนนะ
0: จากที่จีนที่จีนในเซินเจิ้นจีนเนี่ยเป็นประเทศคอมมิวนิสต
1: ์
0: นะครับแต่ปกครองในเศรษฐกิจแบบเดินเข้าสู่ทุนนิยมเสรีใช่ไหมครับจีนก็สร้างเมืองเซินเจิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำการผลิตอุตสาหกรรมออกแบบเมืองใหม่หมดเซินเจิ้นจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองเสียวอันดับต้นของโลกเลยเพราะจีนออกแบบให้เซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีต้นไม้คนอยู่กับธรรมชาตินะครับต้นไม้ของเมืองสีเขียวมากคือไม่ใช่แค่คิดถึงเรื่องอุตสาหกรรมหรือว่าการผลิตเท่านั้นแต่ต้องคิดถึงการที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแต่ประเด็นของเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยที่ต้องการสร้างที่แม่สอดเนี่ยถ้าพูดไปก็คือความพยายามที่จะคว้าโอกาสของการเป็นนะครับ AEC
1: ครับ
0: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะบอกว่าผลิตตรงไหนก็ได้แต่ส่งสินค้าไปทั้งอาเซียนได้ก็ถือโอกาสเอาเมืองชายแดนนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ค้าขายดีที่สุดจุดที่เชื่อมโยงทางการค้ามากที่สุดครับ
1: แล้วต้องรอติดตามกันต่อไปว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมหรือจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆและทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์วิทยากรของเราครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับที่ผ่านมาเราคุยเรื่องของหลากหลายมิติเกี่ยวกับชายแดนไทยพม่ากันไปเยอะแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นไหนและที่ไหนนั้นไปติดตามกับวิทยากรของเราเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพาขึ้นเหนือกันนะครับและอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุล
0: วันนี้พาไปเชียงแสนกับแม่สายบ้าง
1: ครับแม่สายครับตรงจุดภาคเหนือเนี่ยเวลาเราไปภาคเหนือเราไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายคนก็จะต้องไปที่แม่สายนะครับไปเที่ยวด่านแม่สายแล้วข้ามไปทางฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในใจกลางของพม่าไม่ได้เพราะพม่าปิดประเทศเราก็ไม่เข้าก็เที่ยวได้อย่างเก่งก็คือเมืองชายแดนนะครับเวลาบอกว่าไปพม่าก็มักจะไปแค่แม่สายไปที่เมียวดีหรือว่าไปที่เกาะสอง
0: แล้วก็ต้องกลับแล้ว
1: แล้วก็กลับนะครับแต่อย่างไรก็ตามตรงจุดของแม่สายเนี่ยถ้าเรามองในภาพรวมของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับในช่วงที่เป็นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยแล้วก็ภาคลัดฉานของพม่าที่เราเรียกว่าฉานสเตทนะครับลักษณะของทางด้านทางสังคมเนี่ยในเชิงของชาติพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในฉานสเตทมีชนเผ่าต่างๆเนี่ยเยอะมากเลยทั้งคนที่เราเรียกว่าไทยใหญ่หรือลั้วนะครับหรือว่าชาวเขาเผ่าต่างๆซึ่งตรงจุดนี้หนึ่งลักษณะของชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับสองลักษณะของทางภูมิศาสตร์นะครับ

0: ใช่
1: เป็นภูเขาสูงเหมือนกันเลย
0: เป็นภูเขาแล้วก็เป็นแอ่งเป็นแอ่งนี้ก็จะกลายเป็นชุมชนชุมชนเขาเรียกว่าเป็นแอ่งเมืองต่างๆมันทำให้เขตของรัชฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีเมืองใหญ่แล้วจะเห็นว่าเมืองใหญ่นี้จะเป็นที่เชียงใหม่เป็นที่เชียงตุงนะครับถ้าในจีนตอนใต้ก็เป็นเชียงรุ้งนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่มันไม่มีที่ราบขนาดใหญ่
1: ไม่เอื้ออำนวยให้อยู่กันเยอะขนาดนั้น
0: ใช่แต่อย่างไรก็ตามชนเผ่าต่างๆที่อยู่กันเนี่ยก็ทำให้ตรงจุดแม่สายเนี่ยเป็นจุดของการเดินทางหรือว่ากระจายสินค้ากันที่ดีที่สุดเลยนะครับในการเชื่อมโยงเมื่อก่อนนี้เวลาเราพัฒนาการของบ้านเมืองในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีรัฐของภาคเหนือที่เรียกว่าเมืองเชียงใหม่นะเมืองเชียงรายเมืองเชียงตุงเมืองเชียงรุ้งอันนี้จะเป็นเมืองใหญ่ๆโดยที่ทั้งสองฝั่งของทั้งรัชฉานกับภาคเหนือของประเทศไทยจะมีแม่น้ำที่สำคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือแม่น้ำโขงอยู่ด้านตะวันออกอีกสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสารวินนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยภาคเหนือกับรัชฉานของพม่า
1: ซึ่งจริงถ้ายังไม่ได้มีการแบ่งเขตเนี่ยอาจจะเป็นชนเผ่าเดียวกันแล้วข้ามไปข้ามมาก็ได้ในสมัยโบราณ
0: ครับเขาก็เรียกว่าเป็นความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งตรงจุดนี้ก็กลายเป็นความหลากหลายที่เขาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยพอเราแยกว่าเป็นของประเทศพม่าของประเทศไทยกับกลายเป็นว่าเราสร้างปมแห่งความกำแพงมากกว่านะครับแต่ตอนนี้อาเซียนบอกว่าแม้ว่าแต่ละประเทศจะต้องมีเส้นเขตแดนแต่อาเซียนจะทำให้เกิดภาวะไร้เขตแดน
1: ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมแล้ว
0: เขาเรียกว่าแต่ละบ้านต้องมีเขตนะครับประเทศต้องมีเขตแต่เขตตอนนี้ไม่สำคัญแล้วเราจะข้ามเขตแดนกันอย่างเสรีมากขึ้นนี่คือแนวคิดของอาเซียนครับ
1: งั้นเราสโคปโฟกัสลงมาที่เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันบ้างในพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นรัชฉานไม่ว่าจะเป็นเชียงแสนหรือแม้แต่แม่สายเองก็ตามครับ
0: ครับแม่สายถือได้ว่าเป็นจุดของการค้าที่สำคัญนะครับมูลค่าที่ผ่านด่านของแม่สายในปัจจุบันก็มูลค่าต่อปีก็หมื่นล้านนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงจุดที่เป็นเชียงแสนมูลค่าก็ประมาณ 3-4 พันล้านบาท
1: ก็ลดหลั่นลงมา
0: เขาค้ากับใครนะครับ1ไทยกับพม่ารัชฉานค้ากันและส่งสินค้าเข้าไปข้างใน
1: โดยตรงเลย
0: ใช่อีกด้านหนึ่งก็คือการค้าผ่านแดนนะครับการค้าผ่านแดนเนี่ยตรงแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับ4,000 กว่ากิโลเนี่ยครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศจีนอีกครึ่งหนึ่งไหลผ่านเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างพม่ากับลาวแล้วก็มาจุดตรงที่สามเหลี่ยมทองคำก็กลายเป็นเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับลาวตรงจุดนี้นะครับในรอบ20ปีก่อนหน้านี้ประเทศจีนได้พยายามที่จะหาทางส่งสินค้าลงมายังประเทศไทยนะครับแต่ถนนหนทางมันไม่
1: ม
0: ีประเทศจีนเลยเสนอว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพยายามทำลายเกาะแก่งเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงเนี่ยในยามปกติมันก็จะตื้นเขินอยู่แล้วกินน้ำไม่ลึกมันจะมีเกาะโขดหินเยอะมากจีนก็เสนอว่าให้ทำลายเกาะแก่งเพื่อจะได้เดินเรือนนำสินค้าขึ้นล่องได้ตลอดปรากฏว่าสินค้าตอนล่องลงมาจากจีนเนี่ยสบายมากเลยเพราะมันไหลตามน้ำ
1: มา
0: แต่เวลาทวนน้ำขึ้นไปเนี่ยมันลำบากมากเลยแต่หมายความว่าเมื่อก่อนมันไม่ทางก็กลายเป็นเส้นทางที่จะค้าขายกับประเทศจีนได้นะครับแต่ในปัจจุบันนะครับที่ใช้แม่น้ำโขงประเทศจีนก็สร้างเส้นทางถนนหนึ่งเส้นทางจากยูนานตอนใต้ผ่านมาทางพม่ามาทางเชียงตุงแล้วเข้ามายังแม่สายอีกเส้นหนึ่งก็ผ่านไปยังประเทศลาวแล้วก็ข้ามมายังเชียงของคือเป้าหมายก็คือไม่ว่าเส้นทางไหนนะครับถ้าทางพม่าปิดก็ยังมีทางลาวถ้าทางลาวปิดก็ยังมีทางพม่าม ี
1: ทางสำรองเยอะ
0: ใช่มีทั้งแม่น้ำโขงและมีถนนอีก2สายนี่ก็กลายทำให้ทั้งแม่สายเชียงแสนเชียงของนะครับตรงจุดของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจุดที่ทำการค้ากับทั้งพม่ากับลาวและกับจีนที่ดีมากเลยอีกจุดหนึ่งของสายน้ำที่สำคัญมากเลยนะครับก็คือสายน้ำสารวิน
1: ครับ
0: สายน้ำสารวินเนี่ยเป็นสายน้ำที่เขาเรียกว่าเรือเนี่ยแล่นตลอดสายน้ำไม่ได้เพราะว่าสารวินจะมีโขดหินเขาเรียกว่าการแยกตัวชั้นของเหมือนน้ำตกเป็นระยะเป็นระยะนะครับสารวินเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศพม่านะครับเนื่องจากว่าสายน้ำสารวินมีต้นน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับน้ำนี่มันจะไม่มีน้อยลงเลยนะครับ

0: ว่าหิมาลัยเนี่ยมันจะน้ำแข็งละลายใช่คราวนี้ในท่ามกลางของการเติบโตและขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยความโลกทั้งใบกำลังจับตามองว่าการสร้างเขื่อนบนสายน้ำสารวินนะครับพม่ารวมทั้งผู้ที่สนับสนุนในการสร้างเขื่อนด้วยก็ประเทศเรา
1: ด้วย
0: ซึ่งเราก็เข้าไปลงทุนเราเนี่ยต้องการไฟใช่ไหมครับเราจะระมัดระวังต่อผลกระทบนี้ไหมนะครับ
1: เพราะมันอ่อนไหว
0: เพราะว่านี่คือประเด็นของการสร้างประชาคมอาเซียนแน่นอนประชาคมอาเซียนบอกว่าทำอย่างไรที่เราจะเกื้อหนุนกันระหว่างประเทศใครมีทรัพยากรอะไรนะครับก็มาช่วยกันสร้างทำให้อาเซียนเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ละประเทศก็จะต้องตระหนักว่าจะต้องรักษาชีวิตของผู้คนเนี่ยให้มีชีวิตของความอยู่ดีกินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการสาธารณสุขไม่ใช่ใช้แรงงานแบบเป็นทาสหรือว่าการกดขี่โดยที่ทำให้คนเหล่านั้นแทบไม่เหมือนมนุษย์ที่เราแรงงานทาส
1: เพราะมันจะเป็นแค่เป้าหมายทางเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอย่างนั้น
0: ใช่และอีกสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาเซียนบอกว่าแล้วทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
1: ครับ
0: เวลาเราใช้น้ำใช่ไหมครับเราใช้น้ำโดยที่เพื่อทำการผลิตไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่คิดคนที่อยู่ปลายน้ำเลยซึ่งคนที่อยู่ปลายน้ำบอกว่าอ้าวอยู่ดีๆน้ำหายไปไหน
1: ด้วย
0: นะครับซึ่งตอนนี้แม่น้ำโขงกำลังเจอกับเขื่อนในประเทศจีนที่สร้างเสร็จแล้วหลายเขื่อนนะครับซึ่งตอนนี้สภาพการแม่น้ำโขงของฝั่งไทยฝั่งลาวตอนใต้ลงมานะครับก็คือบางวันน้ำท่วมน้ำขึ้นบางวันน้ำแล้งลงไป
1: อยู่ที่ต้นเขื่อนจะปล่อยมายัง
0: ใช่ไม่ใช่อยู่ที่เทพเทวดาอีกต่อไปนะครับอยู่ที่การสั่งปิดเปิดเขื่อนของจีนโดยที่ไม่อแวร์หรือว่าไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อคนที่อยู่ปลายน้ำตรงจุดนี้เขาเรียกว่าการที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันและทำให้คนทุกคนเข้าถึงทรัพยากรนี้จะเป็นอย่างไรนี่เป็นปัญหาเขื่อนสารวินเนี่ยกำลังถูกถกเถียงกันในแง่นี้มากๆนะครับแล้วก็ในปริมาณของน้ำหากไม่ระมัดระวังเนี่ยเมืองที่อยู่ใต้เขื่อนลงไปเนี่ยอาจจะ
1: แน
0: ่เขาเรียกว่าน้ำทะเลมันเข้ามาเพราะว่ามันไม่มีน้ำจืดเน
1: ี่ย
0: หนุนดันเข้าไปมันเป็นปัญหาธรรมชาติแวดล้อมอีกว่าเมืองที่เคยอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นเมืองมอตมะอะไรเงี้ยอาจจะกลายเป็นเมืองน้ำเค็มไปเลยนะครับ
1: ไปได้เนาะ
0: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเคยเกิดนะครับว่าน้ำเค็มเนี่ยมันขึ้นเข้าไปจนกระทั่งเข้าไอ้คลอง
1: การเกษตร
0: ใช่ทำให้เมืองธนบุรีต้นไม้ตายไปหมดเลยหรือว่าทุเรียนนนทบุรีอะไรเงี้ยนี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องปัญหาทรัพยากรน้ำ
1: ครับเพราะนั้นก่อนพัฒนาก็ต้องคำนึงถึงผลรอบด้านแล้วก็ผลในระยะยาวด้วยอีกหนึ่งปัญหาครับอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องน้ำไหนๆเราพูดถึงปัญหาแล้วทางด้านตอนเหนือของประเทศไทยแล้วก็ทางรัชฉานของพม่าเนี่ยเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายเนี่ยเราเจอปัญหาหมอกควันทุกปี
0: โอ้นี่เป็นปัญหาร่วมของอาเซียนเลยนะครับปัญหาหมอกควันเนี่ยอย่างเช่นภาคเหนือกับภาครัชฉานเนี่ยเกิดจากการเผานะครับเนื่องจากเมืองมันใหญ่โตมากขึ้นเช่นเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยแม่ฮ่องสอนก็ทำให้ประชากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากควันนะครับก็เป็นปัญหาระบบสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันปัญหานี้เป็นปัญหาที่มาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เจอจากการเผาป่านะครับไฟไหม้ในเกาะสุมาตราใช่ของอินโดนีเซียซึ่งอากาศไม่มีพรมแดนนะครับคว
1: ัน
0: หมอกควันไม่มีพรมแดนด้วยเหตุนี้ปัญหาหมอกควันทั้งไทยพม่าแล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของอาเซียน
1: แล้วเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะฮะ
0: ครับ
1: ต่างแค่ภูมิศาสตร์เท่านั้นเอง
0: ใช่นี่ก็กำลังกลายเป็นเรื่องที่จะต้องปรึกษาหารือกันว่าจะหาหนทางแก้ไขปัญหาหมอกควันนี้ได้อย่างไร
1: เอาละครับก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขร่วมกันต่อไปนะฮะและวันนี้ขอบคุณเช่นเคยครับความรู้และทัศนะดีๆที่อาจารย์ธำรงศักดิ์มอบให้กับรายการวิถีอาเซียนของเราขอบพระคุณอาจารย์มากๆคร
0: ับ ครับขอบคุณครับ
1: ติดตามกันได้กับวิถีอาเซียนที่นี่ที่เดิมเวลาเดียวกันนี้นะครับส่วนวันนี้ผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือเมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจ

0: เนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลา
1: จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
2: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
0: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความ สิ่งนี้นะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะ

0: เกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งและก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
0: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดีมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
0: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค
1: ่
0: ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภริยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานยาอาจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้ตอนนี้เป็นเมืองไทย

0: เข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะเราอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
0: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่ดีเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างๆแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า great and good friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์กับระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตกโอเคแล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอเคแล้วเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค
2: ่ะมีค่ามาก
0: โอเคแล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มี

0: สัมพันธ
1: ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
2: สนธิสัญญาไมตรี
1: ไมตรี
3: และการค้าน
1: ะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่าอันนี้เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษา มีภาษาไทย มีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้แล้วภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่าง2ประเทศ
3: ยังบังคับใช้อยู่ใช่
1: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
4: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะ
3: น่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
2: ค่ะซึ่ง okay. ใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
3: ถูกต้องค่ะ
2: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะ
3: ค่ะ
1: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเราเน็ตๆของต้องช่วยนี
4: ่
1: เสื้อคลุย
4: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
1: แล้ว
4: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
1: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
4: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
1: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่รัฐที่รัฐทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
4: ประธาน
1: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธาน General Assembly
4: สมัชชาใหญ
1: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: okay.
2: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่ง อยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
4: ่
2: สวยงาม
4: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
1: ทางนี้คุณปิรัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
4: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงอาจจะทำมาจาก

0: เทียนะคะงามมาก
1: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
2: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่สองแล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
0: พระราชทาน
2: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ
2: ์แนะนำต่อไปคือว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ์
2: ราชอิสริยาภรณ์ที่
0: สูงสุด
2: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
0: ถมทอง
2: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาอิรันยามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
0: ที่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
2: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
0: ์พระ
2: บรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทยนะครับ
0: และเครื่องจักสานนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้จะเป
2: ็
3: นของพระราชทาน
0: จะเป็นเครื่องถมทอง
2: ถมทอง
3: ชิ้นนี้สวยงามมาก
2: สวยงามมาก
0: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
3: เป
0: ็
3: นช
0: ิ้
3: นที
0: ่
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้กับนาง
0: เราเรา
2: ปิรัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานแล้วเตรียมทั้งทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
0: ครองราชไปในฐานะพระบรม
2: ไปที่สหรัฐ
0: ม
2: งกุ
0: ฎราชกุมารใช่ค่ะ
2: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินพีร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับแล้วนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
3: ์
2: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะส่งคณะ

พูดแทนจะเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับเราต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์อันสำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: 10บวก1อาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
1: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างครับพลังงานเต็มหรือยังอ่ะ
2: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอ่ะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอ่ะจ้า
1: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อ่ะสิครับ
2: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
1: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
2: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
3: ขอแทรกนิดนึงนะ
2: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะคอมมี่มีอะไรหรอ
3: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
2: อ้าวไหนคอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
2: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
3: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
2: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
1: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอะครับ
2: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนห้องโลก10บวก1อาเซียน
4: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกจะต้องแย่งมาทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
5: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเ
4: หรอโอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
1: ว้าวในที่สุดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
2: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
1: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
2: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสสลามหรือเนการาบรูไนดารุสสลาม

0: รแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
1: ดูจากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
0: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปที่ตะวันตกมันก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
1: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
0: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนนี้เราต้องไปหากันก่อนนะ
1: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
0: งั้นก็เซลามัตตากีประเทศบรูไน
1: เอาเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
0: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็ตอริมากาเซ
0: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
1: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
0: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
1: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
0: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
1: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
0: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170ของประเทศชนะ
1: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
0: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
1: หึที่ไหนเหรอครับ
0: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
3: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
4: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
5: โทษทีโทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
4: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
1: ว้าวที่นี่คือที่ไหนหรอครับเนี่ย
0: ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
1: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
0: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
1: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ยไม่ลำบากแย่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
0: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
1: โอเคครับ
0: ประเทศบรูไนดารุสสลาม เป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
3: ห้องโลก10+1อ่ะ

0: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยจี้ตกใจหมดเลยอ่ะโอ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมม่า
1: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
0: โอ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
1: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
0: โอ้ยยุ่งยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับอู้ขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
0: เฮ้ยยะเฮ้ยยะเฮ้ยยะ
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันเถอะตะวัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนน่ะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: อะฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวเนี้ยผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
0: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยขอมารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆขึ้นมาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังฉันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
3: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
2: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ย
0: จ๊าบฝากไว้ก่อนเถอะเนซ่า
3: จุ๊บปาลากีแล้วไว้ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทริกกี้
2: แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
2: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
3: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: looks so อร่อยมากมากวิ่งข้าวปิ้งของปอดของเอเมลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอเมลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอเมลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอเมลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
8: right,
2: be eating,
8: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
9: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียน
4: มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ใจบวก positive mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.

0: ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: กิ๋งจ่าก๋วยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วยภาษาเวียดนามเลยนะคะสำเนียงอาจจะฟังดูเพี้ยนๆกันไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะถือว่ามือใหม่หัดพูดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาเวียดนามเพราะว่ากูรูด้านภาษาเวียดนามของเราจะมาสอนเรื่องการทักทายค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าก๋วยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นรายการกับการทักทายในภาษาเวียดนามคำทักทายในภาษาเวียดนามนะครับใช้คำว่าจ่าวหอยนะฮะจ่าวหอยแปลว่าสวัสดีนะครับคำว่าจ่าวคำเดียวนี่แปลว่าสวัสดีหอยแปลว่าถามเอ๊ท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าจ่าวหอยทำไมไม่ใช้คำว่าจ่าวคำเดียวนะฮะอธิบายง่ายๆนะครับการทักทายของคนเวียดนามนะครับมีการทักทาย2แบบด้วยกันคือการทักทายแบบสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่ดังนั้นนะครับการทักทายในภาษาเวียดนามจึงมีรูปแบบการทักทายด้วยการสวัสดีและการถามไถ่การทักทายในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถทักทายง่ายๆด้วยคำว่าจ่าวนะครับหรือซินจ่าวทั้งสองคำนี้ต่างก็แปลว่าสวัสดีนะครับการเพิ่มคำว่าซินเข้ามาช่วยให้การทักทายสุภาพยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ตามนะครับโดยมากคนเวียดนามจะนิยมทักทายระหว่างกันด้วยคำว่าจ่าวมากกว่าคำว่าซินจ่าวนะครับคำว่าจ่าวนะครับหรือสวัสดีในภาษาเวียดนามใช้ได้กับทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายนะครับนอกจากนี้คนเวียดนามยังกล่าวลาจากกันด้วยคำว่าจ่าวเช่นเดียวกันเอ๊แล้วคนเวียดนามกล่าวทักทายและกล่าวลาด้วยคำว่าจ่าวลอยๆคำเดียวหรือเปล่านะฮะคำตอบคือไม่ใช่นะครับการที่เราจะสวัสดีเราต้องมีประธานและกรรมตามด้วยนะครับอย่าลืมว่าเราสวัสดีใครนะฮะคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างการใช้คำว่าจ่าวเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับในภาษาเวียดนามจะไม่กล่าวสวัสดีลอยๆต้องพูดด้วยว่าใครสวัสดีใครเช่นนะครับแอมจ่าวเถยแอมจ่าวเถยแปลว่า

หรือหากแปลในบริบทภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอาจแปลได้ว่าหนูหรือผมก็ได้นะครับส่วนอาจารย์จะใช้คำว่าเถยเถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายนะครับย่อมาจากเถยสาวนะฮะส่วนถ้าเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับจะใช้คำว่าโกสาวโกสาวนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าโกก็ได้นะครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้รูปประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่าอะวางลงท้ายอะแปลว่าครับหรือค่ะนะฮะถ้าวางลงท้ายจะทำให้ประโยคสุภาพนะครับดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะผมสวัสดีอาจารย์ครับนะฮะและถ้าอยากระบุว่าอาจารย์คนนั้นชื่ออะไรง่ายนิดเดียวก็เติมชื่อไว้หลังบุรุษสรรพนามนะครับตัวอย่างเช่นแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะนะครับก็แปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะนะฮะดังนั้นการทักทายในภาษาเวียดนามง่ายแค่นี้เองครับและถ้าเราอยากจะทักทายคนอื่นนะครับเราก็เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนบุรุษสรรพนามเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ทักทายคนอื่นได้แล้วนะครับนอกจากนี้ผมขอเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามนะฮะโดยมากคนที่เด็กกว่านะครับจะทักทายคนที่มีอายุมากกว่านะครับและควรใช้บุรุษสรรพนามที่เรียกแทนตัวเองขึ้นต้นด้วยเช่นหนูสวัสดีอาจารย์จะต้องพูดว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะใช้แอมวางด้านหน้าประโยคเพราะแอมเด็กกว่าส่วนอาจารย์ถ้าเจอลูกศิษย์ก่อนส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นอาจารย์จะนิยมทักทายเด็กๆว่าจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีหนูให้สังเกตว่าไม่ใช้คำว่าเถยจาวแอมแต่ใช้คำว่าจาวแอมเฉยๆเพราะอาจารย์อาวุโสกว่านั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีอายุมากกว่านะครับไม่ต้องใช้อะลงท้ายประโยคแต่คนที่เด็กกว่าเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีอะลงท้ายประโยคเสมอเพื่อทำให้ประโยคสุภาพซึ่งก็จะคล้ายกับภาษาไทยนะฮะคราวนี้เราลองมาดูประโยคทักทายง่ายๆนอกจากประโยคที่เราเพิ่งเรียนไปท่านผู้ชมลองดูตามผมนะครับพร้อมกันจาวแองจาวแองแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายต่อมาจาวจิจาวจิแปลว่าสวัสดีพี่ผู้หญิงต่อมาจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีน้องนะครับคำว่าแอมใช้ได้ทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงหากอยากทำให้บุรุษสรรพนามเป็นพหูพจน์ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่ากากวางเข้าไปก็จะกลายเป็นจาวกากแองนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้ชายทุกคนนะครับหรือถ้าจะสวัสดีพี่ผู้หญิงก็เติมกากเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นจาวกากจิแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้หญิงทุกคนหรือจาวกากแอมแปลว่าสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายเบื้องต้นไปแล้วสิ่งสำคัญประการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทักทายคือบุรุษสรรพนามซึ่งการทักทายคนเวียดนามนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราควรเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและเรียกแทนคู่สนทนาว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมไทยหากท่านผู้ชมเดินออกไปด้านนอกแล้วเจอผู้ชายอายุราว50ปีนะครับท่านผู้ชมจะเรียกคนคนนั้นว่าอะไรถูกต้องครับเรียกว่าลุงนะครับหรือถ้าอยากให้ผู้ชายคนนั้นเด็กขึ้นเราก็สามารถเรียกว่าน้าก็ได้ซึ่งในภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูคู่สนทนาด้วยว่าเรากับเขาอายุเท่าไหร่เราแก่กว่าหรือเด็กกว่านะครับคนที่คุยด้วยเพศอะไรนะครับเราจึงจะเรียกแทนเขาและตัวเราได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราลองมาเรียนรู้คำบุรุษสรรพนามเบื้องต้นในภาษาเวียดนามกันครับคำแรกนะครับพร้อมกันองนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากนะครับตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือใช้กับผู้ชายที่มีตำแหน่งสถานะทางสังคมสูงนะฮะหรือใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวจะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตาก็ได้นะครับส่วนถ้าใช้ในบริบทสังคมภายนอกนะครับจะแปลว่าคุณหรือท่านที่เป็นผู้ชายนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับเช่นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้นำประเทศที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาท่านเดินทางไปที่เวียดนามคนเวียดนามจะเรียกท่านว่าองถู่เตืององถู่เตืองนะครับแปลว่าท่านนายกนะฮะเพราะนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งนะครับดังนั้นจึงต้องใช้คำว่าองวางข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้า
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะใช้คำว่าบ่าเหมือนกันนะครับคำ

ก็บ่าใช้เรียกแทนผู้หญิงที่มีอายุมากก็คือเหมือนองค์ตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะครับใช้กับผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงนะฮะและใช้ในกรณีสถานการณ์ที่เป็นทางการซึ่งก็จะแปลว่าคุณหรือท่านได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวนะฮะจะแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถ้านายกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้นำประเทศนะครับเวลาเดินทางไปเวียดนามคนเวียดนามก็จะเรียกว่าบ่าถู่เตืองบ่าถู่เตืองแปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับซึ่งการเรียกนายกว่าบ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งเป็นผู้นำประเทศนะครับคำต่อมาที่เราควรรู้กันนะครับพร้อมกันบาร์กบาร์กนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน60ปีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับมีความหมายว่าลุงหรือป้านะครับต่อมาพร้อมกันจู๋จู๋นะครับใช้เรียกผู้ชายวัยทำงานที่มีอายุนะครับไม่เกิน40ปีหรือถ้าใช้ในบริบทครอบครัวจะแปลว่าอาผู้ชายนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับหากเรามีอายุ18ปีแล้วเราไปเจอผู้ชายที่มีอายุ40นะฮะเราสามารถทักทายผู้ชายคนนั้นว่าจาวจูอะจาวจูอะนะครับแปลว่าสวัสดีคุณอาครับนะฮะต่อมาคำว่าโกนะฮะคำว่าโกเนี่ยใช้เรียกผู้หญิงวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน40เหมือนกันนะครับถ้าใช้ภายในครอบครัวนะฮะจะแปลว่าอาผู้หญิงนะครับต่อมาพร้อมกันแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะครับใช้เรียกชายวัยทำงานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับหรือใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้พูดไม่มากนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วว่าแองเนี่ยถ้าในครอบครัวจะแปลว่าพี่ชายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมมีอายุ40ปีแล้วไปเจอพี่เบิร์ดนะครับท่านผู้ชมสามารถทักทายพี่เบิร์ดว่าจาวแองเบิร์ดอะจาวแองเบิร์ดอะนะครับหรือแอมจาวแองเบิร์ดอะก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับแอมใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดนะฮะหรือใช้เรียกเด็กหรือใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อสนทนากับครูบาอาจารย์นะครับคำว่าแอมจะมีความหมายว่าน้องคำต่อมาเจ๋าเจ๋าใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดมากๆนะฮะมีความหมายว่าหลานตัวอย่างเช่นเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองค์บาบาร์จูโกนะครับคำบุรุษสรรพนามทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมได้เรียนมาล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างทางด้านอายุและเพศทั้งสิ้นนะฮะทั้งนี้หากท่านผู้ชมและผู้ฟังมีอายุเท่าๆกันจะใช้คำเรียกแทนว่าอะไรดีนะครับเรามาดูกันนะฮะถ้าอายุเท่ากันคู่แรกเลยนะครับใช้คำว่าหมิงกับคำว่าบ่านนะฮะคำว่าหมิงเป็นบุรุษสรรพนามที่หนึ่งใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันนะฮะส่วนคำว่าบ่านนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่สองใช้เรียกคู่สนทนาที่มีอายุผู้พูดดังนั้นนะครับเวลาสมมุติเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับที่อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะฮะที่คาดว่าน่าจะอายุเท่ากับเรานะฮะเราสามารถทักทายเขาได้ว่าจาวบานจาวบานนะครับแปลว่าสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมไม่ต้องเติมอะลงท้ายประโยคนะครับเพราะว่าเวลาคุยกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครับหรือค่ะนะฮะคู่ต่อมาคือคำว่าเต๋อกับเก๋วเต๋อกับเก๋วนะฮะคำว่าเต๋อเป็นบุรุษที่หนึ่งเหมือนกันนะครับใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมขึ้นมากกว่าคำว่าหมิงนะฮะนิยมใช้ในหมู่เพื่อนฝูงนะครับต่อมาคำว่าเก๋วเก๋วนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่สองนะครับใช้เรียกแทนคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมมากกว่าคำว่าบ่านนะฮะคำบุรุษสรรพนามเหล่านี้ท่านผู้ชมควรจะจำให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีความสำคัญมากและควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่พูดนะฮะดังนั้นคนเวียดนามเวลาเจอการจึงนิยมถามอายุก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราควรจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและควรจะเรียกคู่สนทนาว่าอะไรนะครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะครับว่าท่านผู้ชมควรจะเลือกใช้บุรุษสรรพนามคำใดดีนะครับสมมุติเราเป็นผู้หญิงที่อายุ30และไปเจอผู้หญิงที่อายุ35ห่างกัน5ปีนะครับเราควรจะทักทายเขาว่าอะไร

นะครับเฉลยนะฮะจาวจิอะจาวจิอะหรือแอมจาวจิอะนะครับต่อมาผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมติผู้ชายอายุ40นะครับและไปเจอเด็กอายุ15เอ๊แล้วผู้ชายอายุ40จะทักเด็กคนนั้นว่าอะไรนะครับพร้อมกันจาวเจ๋าจาวเจ๋าแปลว่าสวัสดีหลานต้องมีอาไหมครับไม่มีเพราะเราแก่กว่านะฮะเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายและบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างประโยคที่น่าสนใจและท่านผู้ชมมีโอกาสพบเจอบ่อยนะครับผมขอเริ่มต้นจากรูปประโยคการทักทายง่ายๆก่อนนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยจาวองอะนะครับจาวแปลว่าสวัสดีองแปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะครับอะแปลว่าครับหรือค่ะดังนั้นจาวองอะก็แปลว่าสวัสดีคุณปู่สวัสดีคุณตาครับสวัสดีคุณตาค่ะนะฮะต่อมาพร้อมกันจาวบาอะจาวบาอะแปลว่าสวัสดีคุณย่าคุณยายครับนะฮะต่อมาจาวเถยอะจาวเถยอะแปลว่าสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับต่อมาจาวโกอะจาวโกอะคือสวัสดีอาจารย์ผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาจาวแองอะจาวแองอะแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายนะครับต่อมาจาวจิอะจาวจิอะสวัสดีพี่ผู้หญิงนั่นเองและถ้าเราจะสวัสดีน้องนะครับเราก็สามารถพูดว่าจาวแอมได้ต้องมีอะไหมครับไม่มีเพราะว่าแอมเด็กกว่าแน่นอนเรามาทบทวนประโยคที่เรียนกันไปวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการทักทายจ่าวหอยจ่าวหอยการทักทายด้วยการสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไทยจ่าวจ่าวซินจ่าวซินจ่าวเถยเถยเถยสาวเถยสาวโกสาวโกสาวแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะตัวอย่างประโยคทักทายง่ายๆจ่าวอังจ่าวอังจ่าวจิจ่าวจิจ่าวแอมจ่าวแอมเรามาทบทวนประโยคการทักทายบุรุษสรรพนามที่เป็นพหูพจน์กันจาวกากอังจาวกากอังจาวกากจิจาวกากจิจาวกากแอมจาวกากแอมเรามาทบทวนคำบุรุษสรรพนามกันครับององบาบาบากบากจูจูโกโกอังอังแอมแอมเจ๋าเจ๋าเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองบาบาร์จูโกหากผู้พูดกับผู้ฟังมีอายุเท่ากันจะใช้คำบุรุษสรรพนามดังนี้มิงมิงบ้านบ้านเช่นจ่าวบ้านจ่าวบ้านเต๋อเต๋อเก่าเก่าตัวอย่างเช่นผู้หญิงอายุ30ปีไปเจอผู้หญิงอายุ35ปีเราควรจะทักทายว่าจ่าวจีอะจาวจีอะแอมจาวจีอะแอมจาวจีอะ

0: หรือผู้ชายอายุ40ไปเจอเด็กอายุ15เราควรทักทายว่าจ่าวเจ๋าจ่าวเจ๋าต่อไปเรามาทบทวนรูปประโยคการทักทายกันครับจ่าวองอะจ่าวองอะจ่าวบ่าอะจ่าวบ่าอะจ่าวเถยอะจ่าวเถยอะจ่าวโกอะจ่าวโกอะจ่าวอังอะจ่าวอังอะจ่าวจีอะจ่าวจีอะจ่าวแอมจ่าวแอมยังมีรูปประโยคอื่นๆที่ต้องเรียนรู้อีกหลายแบบนะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับภาษาเวียดนามกันครับ
1: แอมจ่าวเถยอ่ะ
0: จ่าวแอมจ่าวในเถนาวแอมก็แขว่ของ
1: แอมกำเอิญเถยแอมแขว่อ่ะก่อนเถยเถนาวอ่ะ
0: จ่าวไหนตัวคงแขว่ลำฮอมในก็เวียกสีเดี๋ยวตัวซุปของ
1: แอมเดนโนไปอ่ะ
0: เบิ้งเดือก
1: เถแอมซินแฟเวอ่ะ
0: เบิ้งแฮนกับลายแอมเลินเซาเนี่ย
1: เบิ้งแอมจ่าวเถยอ่ะ
0: เออจ่าวแอม
2: คุณผู้ชมคะในเรื่องของความเชื่อและศาสนานั้นนะคะแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเดียวกันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างสำหรับประเทศเวียดนามเองเรื่องของความเชื่อและศาสนาก็จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจึงมาคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะถ้าถามถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนาของเวียดนามอยู่ใกล้ไทยอย่างนี้ค่ะ มีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ครับของเวียดนามเนี่ยมีความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อมากนะฮะทั้งเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศเข้ามา
2: อ๋อ
3: นะครับอย่างสมมติที่ไม่เหมือนกับไทยก็จะมีการนับถือแม่นะครับนับถือเพศหญิงนะครับนับถือวีรบุรุษนะครับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติเช่นภูเขานะครับเทพแห่งภูเขาเทพแห่งทะเลนะฮะแล้วก็รับความเชื่อต่างชาติเข้ามาเช่นรับศาสนาพุทธมาจากอินเดียนะครับแล้วก็รับเต๋าขงจื้อนะครับและที่เต๋าและที่ขงจื้อมาจากจีนก็จะมีความหลากหลายแล้วก็นำมารวมกับความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้าเป็นความเชื่อและศาสนาของเวียดนามครับ
2: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงศาสนาล่ะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกันคะ
3: ครับอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียดนามนะฮะคนเวียดนาม 80% ไม่มีศาสนา
2: ไม่มีศาสนา
3: ไม่มีศาสนาในบัตรประชาชนจะเขียนว่าไม่มีศาสนา นะฮะส่วนอีก 20% มีศาสนานะครับซึ่งศาสนาที่เยอะสุดในจำนวน 20% นี่คือพุทธมหายานนะครับนะมีคนนับถือประมาณ7ล้านคนรองลงมาก็เป็นคริสต
2: ์
3: นะฮะแล้วก็อิสลามนี่มีน้อยมากประมาณ 0.1%นะครับในประเทศเวียดนามนะฮะส่วนคนที่ไม่มีศาสนาเอ๊ะแล้วเขานับถือศาสนาอะไร
2: ใช่
3: ไ
2: หมฮะกำลังสงสัย
3: ใช่ครับคือเขานับถือบรรพบุรุษเป็นหลักนับถือบรรพบุรุษเหมือนคนจีนนะครับก็เวลาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่ยืดเหนี่ยวจิตใจเขาก็จะไปหาไปไหว้บูชาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งจะแท่นบูชาบรรพบุรุษหรือว่าหิ้งบูชาบรรพบุรุษเนี่ยจะมีอยู่ทุกบ้านของคนเวียดนามนะครับซึ่งจะเหมือนคนไทยเวลาที่ทุกก็จะไปวัดไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนเวียดนามเนี่ยอยู่ในบ้านก็จะไปไหว้บรรพบุรุษไปขอพรก่อนสอบขอให้เฮงๆขอให้ทำงานการงานดี
2: คือแต่ขอเป็นบรรพบุรุษของเราเองใช่
3: ไหมใช่ใช่ครับดังนั้นการบูชาบรรพบุรุษของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคนเวียดนามตลอดปีเลย
2: คือพิธีกรรมเหล่านี้จะสำคัญกับเขาใช่ไหม
3: ใช่ครับสำคัญมากฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างวันปีใหม่ของคนเวียดนามเนี่ยการนับถือบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหรือแม้แต่การวันครบรอบวันตายของบรรพบุรุษนะฮ
2: ะ
3: ทุกคนในบ้านต้องกลับมาน ะครับ
2: หรือว่าจะไปอยู่ที่เมืองไหนก็ตาม
3: ก็ต้องกลับมาหรือถ้ากลับมาไม่ได้ก็ต้องทำบุญอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่นั้นๆนะครับหรืออย่างที่ผมบอกคือตุ๊ดเวียดนามหรือวันเต๊ะเนี่ยหรือตรงกับวันตุ๊ดจีนของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะคนเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านถ้าใครไม่กลับบ้านถือว่าอกตัญญูเลย
2: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
3: เพราะสำคัญมากทุกคนต้องกลับมาเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะฮะ
2: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ของคนเวียดนามล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
3: ครับประเทศเวียดนามเนี่ยทุกคนนะครับจะรู้ว่าชนชาติของตัวเองเนี่ยมี54ชาติพันธุ์
2: 54

0: 54ชาติพันธ
1: ุ์นะครับ
0: ถามเด็กเวียดนามทุกคนจะตอบได้หมดนะครับเพราะเขาสอนมาแบบนี้นะฮะ54ชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยอะไรนะฮะส่วนใหญ่เลย 87% นะครับคือคนกิงหรือคนเวียดก็คือคนเวียดนามนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนอีกประมาณ 13% นี่จะเป็นชนกลุ่มน้อยนะก็จะมีคนจีนนะครับคนไต่คนไถคนไถคือคนไทยนะครับมีคนไทยขาวไทยดำ
1: มีคนไทยด้วย
0: มีคนไทยด้วยไทยขาวไทยดำอยู่แถวเดียนเบียนฟูนะฮะก็จะมีความหลากหลายนะครับซึ่งประเทศเวียดนามเนี่ยจะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์เท่าเทียมกันนะครับยกตัวอย่างทีวีช่องหนึ่งของเวียดนามนะครับชื่อ VTV5 นะเป็นช่องที่ให้เฉพาะชนกลุ่มน้อยในการแสดงออกเช่นการอ่านข่าวนะครับหรือว่าการแสดงเพื่อที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยรับรู้ว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยนะนะ
1: ครับให้ความสำคัญกับเขา
0: ให้ความสำคัญแล้วเราจะได้รู้จักเขาเราจะได้ไม่แอนตี้เขานะครับฉะนั้นเวียดนามก็จะให้ความสำคัญกับทุกๆชาติพันธุ์ในประเทศ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอีกมุมนึงของเวียดนามนะคะคือความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์อันหลากหลายส่วนด้านภาษาค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทักทายในภาษาเวียดนามเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับแค่คุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนแค่นี้เองครับหนทางสู่ความสำเร็จในการฝึกภาษาเกาหลีก็อยู่แค่เอื้อมแล้วแหละครับและถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเกาหลีแล้วเกิดประสบปัญหาว่าเราหาทางไปสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไม่เจอหรือหาของไม่เจอจะถามหาใครว่าอยู่ที่ไหนก็พูดก็ฟังกันไม่รู้เรื่องวันนี้ครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies จะมาแนะนำคำศัพท์ดีๆแล้วก็บทสนทนาดีๆให้กับเราครับอาจารย์วอนแฮยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรามาเริ่มต้นที่อะไรกันก่อนดีครับ
1: เราวันนี้จะเรียนตำแหน่งที่อยู่นะคะโดยก็วันตอนนี้เรียนคำศัพท
0: ์ก่อน
1: นะคะ
0: ครับ
1: ก็อัพยอบทวีวีอาร์เรอันปักเป็นหลักนะคะ
0: ก็จะมีข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างบนเดี๋ยวทีละอย่างแล้วกัน
1: ใช่ค่ะก็อับคือข้างหน้าอับนะคะแล้วอับแล้วหยอบคือข้างข้างหยอบ
0: หยอบ
1: ทางขวาหรือว่าทางซ้ายไม่เป็นไรก็ทางหมดก
0: ็หยอบข้างข้างเป็นหยอบหมดเลย
1: ค่ะแล้วข้างหลังคือทวี
0: ทวี
1: ทวีคือข้างหลัง
0: ครับ
1: แล้วข้างในคืออัน
0: อันแปลว่าข้างใน
1: ข้างในแล้วตรงข้ามก็ข้างนอกคือปัก
0: ผักแปลว่าข้างนอก
1: ปัก
0: ผัก
1: ใช่ค่ะปักแล้วข้างบนคือวี
0: วี
1: วีข้างล่างคืออาเร
0: อาเร
1: อาเร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทางขวาโอรึนจก
0: โอรึนจก
1: โอรึนจกทางซ้ายเวนจก
0: เวนจก
1: ทวนอีกทีหนึ่งนะคะข้างหน้าอับข้างหลังทวีข้างๆหยอบแล้วข้างบนวีข้างล่างอาเรข้างในอันข้างนอกผักนะคะทางขวาโอรันจอกทางซ้ายเวนจอกอุตูนจำได้ไหมคะ
0: สงสัยจำไม่ได้เอาอย่างนี้ครับเพื่อให้เราจำง่ายขึ้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะเอาไปใช้เรามาลองใช้ในประโยคจริงเลยแล้วกันคร
1: ับ โอเคได้ก็อย่างนั้นที่จันแนะนำประโยคใช้อย่างไรก่อนนะคะก็ยากุกิโอดีอิสอยอ2층에있어요책이어디있어요가방안에있어요นี่สิประโยคก็ใช้กับตำแหน่งที่อยู่ได้เลยค่ะ
0: ครับแต่ละประโยคนี่เขาพูดถึงอะไรบ้างครับ
1: ก็ประโยคแรกนะคะยากุกิโอดีอิสอยโอยากุคือว่าร้านขายยาโอดีอิสอยโอดีที่ไหนอ
0: ิ
1: สอยโออยู่แล้วยากุกิโอดีอิสอยโอร้านขายยาอยู่ที่ไหนแล้วตอบได้ว่าร้านขายยาอยู่ที่ชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสองอะไรได้นะคะ
0: ค่ะ
1: อิชิเงะอิสอยโออิสอยโอคือว่าอยู่ที่แล้วชั้นสองอิชิง
0: อิชิงคือชั้นสอง
1: ใช่ค่ะเราเคยเรียนเลขนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10อีคือว่าสองก็อิชิงชั้นสองอยู่ที่ชั้นสองอีกชั้นเอ있어요แล้วก็เปลี่ยนสถานที่ได้เลยค่ะอยากจะถามอะไรก็เปลี่ยนกับยากกุกได้เลย
0: อ๋อยากกุกคือร้านขายยานะครับเช่นเราอาจจะถามว่าสถานีตำรวจอยู่ที่ไหน
1: สถานีตำรวจคือว่า경찰서경찰서가어디에있어요สถานีตำรวจอยู่ที่ไหน경찰서가어디에있어요어디에있어요ก็ได้ถ้าอยากจะพูดสั้นๆเอ๊ทิ้งไปได้ค่ะ Odi isoyo
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะถามหาห้องน้ำเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนอยากเข้าห้องน้ำแล้วถามยังไงครับ
1: อ๋อถามว่า화장실이어디있어요
0: 화장실이어디있어요
1: 화장실คือห้องน้ำแล้วอยู่ที่ไหน있어요화장실이어디있어요어디에있어요ก็ได้แต่ว่าเอ๊ทิ้งไปได้นะคะ화장실이어디있어요แล้วตอบได้ว่าถ้า화장실อยู่ทางซ้าย화장실이왼쪽에있어요ตอนที่ตอบก็เอ๊ทิ้งไปไม่ได้화장실이왼쪽에있어요ทวนอีกครั้งหนึ่งก็화장실이어디있어요
0: ครับ
1: 화장실이왼쪽에있어요ได้เลยค่ะ
0: แล้วถ้าถามถึงร้านอาหารล่ะครับ
1: ก็สำคัญใช่ไหมคะ
0: ต้องหาเลยคร
1: ับ ร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังชิกตังคือว่าร้านอาหารร้านอาหารอยู่ที่ไหนคะชิกตังอี어디있어요ชิกตังอี어디있어요แล้วตอบได้ว่าร้านอาหารอยู่ ชั้น5
0: สมมุติอยู่ในห้างอยู่ชั้น5เลย
1: ชิกตังอี5ชั้นเอ있어요5ชั้นเอ있어요5ชั้นคือว่าชั้น5แล้วก็ต้องใช้เอด้วยนะคะชิกตังอี5ชั้นเอ있어요แต่ว่าชิกตังอีไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้กันว่าชิตรงไหนชิอะไร
0: ก็คือถามถึงร้านอาหารอยู่แล้วไม่ต้องทวนในคำตอบก็ได
1: ้5ชั้นเอ있어요ได้
0: เลยตอบเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วตุนอยู่ที่ไหนคะรู้ข้างๆเราใช่ไหมคะ
0: ผมอยู่ข้างๆอาจารย
1: ์ข้างๆ
0: ทางซ้ายอาจารย์
1: ทางซ้ายใช่ไหมคะตุนซีก็제왼쪽에있어요왼쪽แล้วเราอยู่ที่ไหนคะ
0: ก็อยู่ข้างขวาของผม
1: ใครก็오른쪽에있어요ทางขวาอยู่ทางขวา오른쪽에있어요อยู่ทางซ้าย왼쪽에있어요
0: ถ้าเป็นแบบสิ่งของบ้างเลยครับอยู่บนโต๊ะอยู่ข้างๆอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยคร
1: ับ ก็ประโยคที่3เหมือนกันนะคะ책이어디있어요หนังสืออยู่ที่ไหนคะดิฉันตั้งใจเอาหนังสือมาวางไว้ที่นี่นะคะก็ดูหนังสือนะคะหนังสืออยู่ที่ไหนคะบนโต๊ะนะคะโต๊ะคือว่าเช็คสั่งตรงหนังสือคือว่าเช็คซังนะคะแล้วบนโต๊ะเช็คซังวิเออิสซอยหนังสืออยู่บนโต๊ะเช็คอีเช็คซังวิเออิสซอยเช็คอีนี่คือเช็คซังเช็คซังวิวิบนโต๊ะเช็คซังวิเออิสซอยเช็คซังวิเออิสซอย
0: คือหนังสืออยู่บนโต๊ะแล้วถ้าสมมติอาจารย์วางปากกาไว้ข้างๆหนังสือ
1: ข้างๆหนังสือแล้วก็ปากกาอยู่ที่ไหนคะบอลเพนี่어디있어요ปากกาอยู่ที่ข้างๆหนังสือข้างๆคือว่า옆에
0: 옆에
1: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
0: 책옆에있어요
1: ข้างๆหนังสือ책옆에있어요
0: อยากรู้ว่าเอ๊ะกระเป๋าสวยๆใบนี้มีอะไรอยู่บ้าง
1: กระเป๋าของเรานะคะอยู่ข้างในมีอะไรบ้างข้างในมี
0: โทรศัพท์มือถือ
1: โทรศัพท์มือถือภาษาเกาหลีว่าฮิวเดพอนฮิวเดพอนกระเป๋าอันเน่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่ฮิวเดพอนี่อิสซอย
0: กระเป๋าคือกระเป๋า
1: ค่ะในกระเป๋ากระเป๋าอันเน
0: ่ครับ
1: ฮิวเดพอนี่อิสซอย
0: มีโทรศัพท์มือถืออยู
1: ่ในกระเป๋ากระเป๋าอันเน่อิสซอยแล้วมีอะไรอีกนี่นะคะจีกับ
0: แปลว่ากระเป๋าสตางค
1: ์ใช่ค่ะจีกับอันนี้จีกับอยู่ในกระเป๋าก
0: ระเป๋าถือ
1: กระเป๋าถือคือว่าคาบังนะคะจีกับีคาบังอันเน่

0: กระเป๋าถืออิสโซโยก็กระเป๋าสตางค์อยู่ใน
1: กระเป๋าถือ
0: ค่ะจิกาบีกระเป๋าอันนี้อิสโซโยบอกได้เลยค่ะอยู่ข้างในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ฮิวเดปอนมีด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องของตำแหน่งสถานที่สิ่งของแล้วก็คำศัพท์ต่างๆกันเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับขอบพระคุณอาจารย์วอนครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ว่าแล้วลองไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out
2: ที่어디에있어요
3: 어가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요책이어디에있어요
3: 가방안에있어요
2: 가방이어디에있어요
3: 책상옆에있어요
2: 고마워요
4: 실례합니다화장실이어디에있어요
2: 화장실이2층에있어요
4: 고맙습니다실례합니다화장실이어디에있어요
2: 2층에있어요
4: 고맙습니다
0: 앞뒤뒤옆옆위위아래아래안안밖밖오른쪽오른쪽왼쪽왼쪽약국이어디있어요약국이어디있어요약국이어디있어요약국이어디있어요2층에있어요2층에있어요2층에있어요2층에있어요책이어디있어요책이어디있어요책이어디있어요책이어디있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이책상위에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요책이볼펜옆에있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장실이어디있어요화장실이왼쪽에있어요화장실이왼쪽에있어요화장실이왼쪽에있어요화장실이왼쪽에있어요식당이어디있어요식당이어디있어요식당이어디있어요식당이어디있어요식당이5층에있어요식당이5층에있어요식당이5층에있어요식당이5층에있어요휴대폰이가방안에있어요휴대폰이가방안에있어요 휴대폰이 가방 안에 있어요. 휴대폰이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요. 지갑이 가방 안에 있어요.

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะทำให้คุณพูดฟังและเข้าใจภาษาเกาหลีได้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับการได้เรียนรู้คำศัพท์บทสนทนาพื้นฐานต่างๆติดตัวไว้เนี่ยก็จะทำให้การท่องเที่ยวหรือว่าการเดินทางไปทำงานที่เกาหลีง่ายขึ้นราบรื่นไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับและต้องบอกว่าเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยครับที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีมาเป็นวิทยากรช่วยฝึกให้เราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นโดยเฉพาะเลยแหละครับและตอนนี้อาจารย์วอนแฮยองก็รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ
1: ัน
0: ยองฮาเซโย
1: อ
0: ัน
1: ยองฮาเซโย
0: ชาชินาโซโ
1: ย네잘지냈어요ตุ้นชิโต잘지냈어요
0: 네ชาชินาโซโยสบายดีนะครับเหมือนที่เคยแล้ววันนี้ครับเราจะมาเรียนอะไรกันดีครับอาจารย
1: ์วันนี้เราจะเรียนทำอะไรที่ไหนนะคะแล้วยกตัวอย่างก่อนนะคะบ่เฮียวช้อปปิ้งเฮียวออดีเอสช้อปปิ้งเฮียวเบกวาจอมเอสช้อปปิ้งเฮียวนี่ค่ะสี่ประโยค
0: สี่ประโยคเบื้องต้นได้ยินแวบๆว่ามีคำว่าช้อปปิ้งแน่ๆแต่ที่เหลือมีแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็บ่เฮียวนี่สั้นๆนะคะบ่แปลว่าอะไร
0: อะไร
1: อะไรเฮียวทำ
0: อ๋อตรงตัวเลย
1: ใช่ค่ะโบเฮโยคือว่าทำอะไรคะเป็นคำศัพท์สุภาพเหมือนกันนะคะ
0: ครับเพราะนั้นถามได้โบเฮโยทำอะไรอยู
1: ่ทำอะไรอยู่ค่ะแล้วตอบได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นช้อปปิ้งเฮโยก็สั้นๆฉันก็เข้าใจ
0: เลย
1: ซื้อของอะไรบ้าง
0: กำลังช้อปปิ้งอยู่นะ
1: ค่ะช้อปปิ้งเฮโยแล้วแต่ทำอะไรก็เปลี่ยนได้เช่นคุงบูเฮโยเรียนอยู่ค่ะคุงบูเฮโย
0: เรียนอยู
1: ่ค่ะแล้วดูทีวีก็ทีวีหรือพาย
0: อทีวีหรือพายอทีวีใช้คำว่าทีวีได้เลย
1: ได้เลยค่ะแล้วบางครั้งกินข้าวอยู่ปั๊บบอกอย
0: ปั๊บบอกอย
1: ปั๊บคือข้าว
0: ครับ
1: บอกอยก็กิน
0: แล้วถ้าอ่านหนังสืออยู่แล้วครับ
1: เช็คอีกอยเ
0: ช็คอีกอย
1: เช็คอีกอยหรือพูดสั้นๆเช็คอีกอย
0: อ๋อก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็เช็คเป็นกรรมภาษาเกาหลีถ้าเป็นกรรมก็มีไวยากรณ์อึหรือหรือแต่ว่าถ้าพูดยากก็ทิ้งไปก็ได้ค่ะเช็คอีกอ่ะย
0: ก็สามารถเข้าใจได้เหมือนกัน
1: ค่ะแล้วพับอึมอก็ยจริงๆแล้วกินข้าวแต่ว่าก็ทิ้งไปพับมอก็ยได้
0: ก็เป็นพับมอก็ยได้งั้นคุณผู้ชมสามารถใช้คำง่ายๆสื่อสารก็ได้นะครับชาวเกาหลีเข้าใจเป็นการตัดไวยากรณ์ทิ้งไปเป็นบางคำแต่ความหมายยังครบถ้วนเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะถ้าดูหนังจริงๆแล้วคำเต็มๆคือว่ายองฮวาหรือพายโยยองฮวาคือว่าภาพยนตร์แล้วพายโยก็ดูภาพยนตร์ก็ยองฮวาหรือพายโยแต่ว่าพูดสั้นๆยองฮวาพายโ
0: ยง่ายเลยนะครับยองฮวาพายโยดูภาพยนตร
1: ์ตอนนี้ฉันก็กำลังสอนภาษาเกาหลีอยู่กับภาษาเกาหลีคือว่าฮันกูโกก็สอนคือว่าคารุชอยฮันกูโกหรือ

0: 가르쳐요. 선 파사 까올리 한국어를 가르쳐요. 네, 부산 산고 한국어 가르쳐요.
1: 한국어 가르쳐요. 럼 강릉 리엔 파사 까올리 유네라캅.
0: 그 리안 그 공부해요. 한국어를 공부해요. 그 파사 까올리 그 한국어. 그래요. 리안 그 공부해요. 코리안 파사 까올리 한국어를 공부해요. 또 부산산 한국어 공부해요. 디찬 손 파사 까올리 한국어를 가르쳐요. 그래요. 군뚠 고 리안 파사 까올리 한국어를 공부해요.
1: 그리고 ประโยค พื้นฐานเลย คำว่าทำงานอย่างเงี้ยแหละครับ ถามว่าอะไรดีครับ
0: 일을 해요.
1: 일을 해요.
0: 탐간 때와 일해요. 그다이카 일해요.
1: 산산 와 일해요.
0: 을르르 คำช่วยชี้กลับก็ทิ้งไปได้ค่ะครับแล้วอย่างคนที่ชอบไปปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะแบบนี้นะครับปั่นจักรยานคือว่าจาจอนก็หรือทายอจาจอนก็คือจักรยานทายอคือว่าปั่นหรือว่าขึ้นอะไรก็ได้แต่ถ้าขึ้นแท็กซี่ก็แท็กซี่หรือทายอใช้ด้วยกันได้ใช้ด้วยกันได้แต่ว่าถ้าจักรยานก็ไม่ได้ขึ้นจักรยานใช่ไหมครับปั่นจักรยานคือจาจอนก็หรือทายอ ถ้าก็เรือก็ทิ้งไปได้จาจงก็ทายอทายอเลยก็ได้นะครับเราพูดเราเหนื่อยแล้วพักผ่อนก็พักผ่อนก็ชิโอโยชิโอโยง่ายค่ะชิโอโยอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะว่าชิโอโยกับเปรี้ยวอ๋อมันคล้ายกันแล้วก็ชิโอโยก็ง่ายอันนี้คือว่าชิโอโยชิโอโยต้องพูดช้าๆนะคะชิโอโยคือพักผ่อน เสียงมันใกล้กันเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมอยู่เปรี้ยวขึ้นมาอยากพักผ่อนนะฮะถ้านอนล่ะครับนอนก็จ้าโยจ้าโยจ้าโยต้องง่ายแต่ว่าสำหรับคนไทยอาจจะเสียงยากเพราะว่าซ่าโยคือว่าซื้อจ้าโยคือว่านอนหลับ
1: ทีนี้เรื่องของที่ไหนล่ะครับ
0: ก็เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนคะที่ไหนต้องบอกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เรียนภาษาเกาหลีที่โรงเรียนก็โรงเรียนก็ฮักโกใช่ไหมคะแล้วฮักโกเอโซฮันกูเกอร์คงบูเฮอดูหนังดูภาพยนตร์ที่ไหนคะ
1: ดูที่โรงภาพยนตร์
0: ก็โรงภาพยนตร์คือว่ายองฮวากวันยองฮวากวันเอโซยองฮวาหรือเปล่ายองฮวาหรือเปล่าเป็นคู่กันใช้ด้วยกันตลอดแล้วพับมอกอย กินข้าวพับมอกอยที่ไหนคะกินข้าวโอ้กินได้หลายที่เลยกินที่ร้านอาหารก็ได้ถ้าร้านอาหารชิกตังเอซอพับมอกอยที่อื่นนะคะที่อื่นอาจจะมีที่บ้านจีบเอซอพับมอกอยใช้ได้เหมือนกันค่ะสมมุติว่าเราอยากไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแบบนี้ฟิตเนสนะออกกำลังกายคือว่าอุนดงเฮยอ
1: อุนดงเฮยอุนดงเฮยออกกำลังกายที่ฟิตเนสเชยุกวานเอซอ
0: อุนดงเฮยอ체육관에서 운동해요. 방콘 오감랑가이티 수완 사타라나 공원에서 운동해요. 공원에서 운동해요.
1: 그럼,ถ้าเราจะพักผ่อนที่บ้าน?
0: 팍폰그 쉬어요. 그리고 티반 그와 집에서 반 그 집. 티반 집에서. 그리고 팍폰 티반 집에서 쉬어요.
1: ทำงานที่บริษัทแล้วครับทำงานคืออิลเฮโยบริษัทคือว่าเฮซาที่บริษัทเฮซาเอซอทำงานที่บริษัทเฮซาเอซอิลเฮโยครับแล้วอย่างคำว่า A กับ A ซอที่มันเป็นตัวชี้สถานที่เหมือนกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงครับค่ะอันนี้เป็นคำช่วยชี้สถานที่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่า
0: A กับ A ซอใช้ต่างกันนิดว่า A จะชี้สถานที่ที่จุดมุ่งหมายยังไม่ไปยังไม่ถึงที่นั่นเช่นฮักโกเอไกโยไปที่โรงเรียนเรายังไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะเราก็จะไปถึงที่นั่นก็โรงเรียนเป็นจุดมุ่งหมายฮักโกเอไกโยก็ใช้เอนะคะแล้วเอซอสถานที่เราอยู่ที่นั่นแล้วก็อะไร
1: มันเกิดขึ้นที่นั่น
0: ไปที่โรงเรียนคือว่าฮักโกเอไกโยเรียนที่โรงเรียนฮักโกเอโซคงบูเฮโยถ้าเราไม่อยู่ที่โรงเรียนก็เรียนไม่ได้ใช่ไหมคะต้องอยู่ที่โรงเรียนก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนหนังสือต่อ 학교에서 공부해요.
1: อย่างนี้นี่เองนะครับวันนี้นะฮะเราได้เรียนรู้เรื่องของการทำอะไรที่ไหนกันแบบละเอียดครบถ้วนเลยแหละครับอย่าลืมฝึกตามกันด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ได้เวลาไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีกันแล้วครับกับช่วง Try Out

ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอาเซียนค่ะไปดูสิคะว่าพวกเขามีมุมมองอย่างไรกับประเทศอาเซียนและก็สำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คืออินโดนีเซียและก็สิงคโปร์ค่ะ

0: ประเทศแรกที่คุณฮิโร่จะพาเราไปคือประเทศอินโดนีเซียค่ะประเทศอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความที่มีเกาะมากมายก็ทำให้มีชนกลุ่มน้อยมากกว่า500เผ่าค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้สึกได้ว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมมากเลยค่ะ
1: สวัสดีทุกท่านครับตัวนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองจาการ์ตานะครับที่เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คืออนุสาวรีย์แห่งชาติก่อนที่นี่นะครับที่นี้ก็เป็นสวนสาธารณะใหญ่ที่สุดในเมืองจาการ์ตาด้วยแล้วก็ข้างหลังก็มีมอสค์ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับเขาว่ากันแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นถ่ายชีวิตที่นี่สบายๆนะฮะคือนักท่องเที่ยวก็มาแต่คนชาวบ้านนะฮะคนที่นี่ก็มาเล่นออกกำลังวิ่งเดินเล่นกันนะครับสบายสบายนะครับยังไงเราเข้าไปตัวเมืองจาการ์ตาครับ
0: บรรยากาศตอนเช้าที่สวนสาธารณะที่อินโดนีเซียก็เหมือนกับเมืองไทยเรานี่แหละค่ะมีทั้งจ็อกกิ้งทั้งเดินเล่นทั้งซ้อมกีฬาประจำชาติที่เรียกว่าปัญจักษิลาสค่ะแล้วก็มีฝึกทหารด้วยเอ๊ะฝึกทหารอันนี้อาจจะเริ่มไม่เหมือนบ้านเราแล้วนะคะที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วเรายังเห็นอนุสาวรีย์แห่งชาติมอนัสสัญลักษณ์ของการต่อสู้เรียกร้องเอกราชของชาวอินโดนีเซียซึ่งมีความสูงถึง137เมตรและใกล้ๆกันนี้นะคะยังมีมัสยิดที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีชื่อว่ามหามัสยิดอิสติกาลอีกด้วยค่ะ
1: ทีนี้ก็ต้องมาเยอะนะครับโอ้อันนี้ครับบ้านนอกแบบคอนโดนะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับนอกก็สบาย

ตรงนี้นะครับผมมาที่บริษัทนี้นะฮะตึกนี้นะฮะมีนักกับคนหนึ่งนะครับเขาเป็นชาวอินโดนะฮะแต่ว่าอยู่ที่